0: อื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศแต่สามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: ในขั้นปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศก็จะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทั้งรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ 19-21 และ 9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดรุ่นประชาชนชายโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิลวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1
0: บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.

0: พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
5: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
6: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
5: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
6: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าที่ประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่นะคะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้น

0: อีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงๆแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
0: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขนาดนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์คองโกและที่ยูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตามแพทริสกิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศนะคะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
1: ค่ะอย่างในประเทศดีอาร์คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่ไปอยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีเมงฝีดาดวันนอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวๆในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเรา รักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
0: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
6: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
5: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
7: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
8: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
5: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วกุลินพัฒน์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตแห่งชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
11: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิต อีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
12: ่ครับชนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชนีเกาะช้างพอได้ทานชนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยนะครับที่สำคัญนะชนีเกาะช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
11: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
13: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
14: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยการเป็นไอแล้วเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะไม่เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
13: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
14: หลายๆประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
13: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมีให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนด อมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
15: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
16: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้ามิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนวอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอโจโจเอเนยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: สอปอสอชอโยกานาลูกาดูยอมือจอซาโดลาญาอนาโกลูกุมญาอุตาจอซาดูเจียงลองในญานีอุมลัวแมบาประชาชนยาวเดือดาเฮจากูกูหวงแน่หนีเชื่อหวงเกินีว่าสิคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนักก็เฮเดือฉีแน่เชื่อหอมแม่ความดันยันเนื้อนับบ่เชื่อหอมยาคอจีบาเยลันยาวจีจาวนักก็นั่งละและเชื่อหอมวันนั้นบูเดเชื่อหอมขามแม่เสือดองเชื่อหอมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: เย็นเยี่ยวที่ขอรัวกวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็ว่าฉันมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลิดามาเดย์เย็นนี้มีจาโดยมอนะเธอกับศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบู่จำยองงาซุ้มตีตีงี้เย่จำยองเยียงจังเลยเนี่ยไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย็นเยี่ยวถ้าก็พอชอยมีจ่าวิวหาแล้วห้องในเพียงสองจุดห้าก็ก่อฮอลิดาเอออากก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุนเชตีบาลางาซีอากคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบไปเจเดเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทฟอลโลกุมวะกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโลเกิดดามาเด

0: Yopo nalu umhe ta khoda nge uhe hale PM 2.5 he mya dalang ale silanga adu mane jange doje apa pakuang je mija ke mine hado do to lu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma menga de mine phila khabjana la hone sa go papa na go khoni pela nyanga adu ma yoga nalu umane mija ma ke ni Yohane yamune ya pepele ote lo taine chane buige mija miga pia hone bocha mialani abo tifolwe kao tifolwe gumane mija takode umuane yohana luwe jimuja sado ni jonya pae nimuane samdangan pracha sampan ti sam krom pracha sampan papane jagao ngade
1: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะเกาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอร์บีเคฮอมอนาแอออนลินยาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอร์ดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเน่กะมองขากะกะอีกูญาเออร์อายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแมเลียวแนแมชอญางายีเนียวนากาอือซัมโบนาขอนี่จัมยองาซูมีซีโกจัมยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จัมยอเวนี่มีอือโกเยงาซีเวและงายีเนียวมาซึกญา我是下一米
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เมอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
2: เนาะซง
0: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: 干不那过年不就呀？过我不里面里头过我阿哥啊，也是吃干来哦。阿姐嘛靠多得来，没吃过得来哦。像路滩那老爷牛，你他啥干来？是我那位吃干将阿爷牛，我爸好一牛回来了，去了说呢，我爸那打啥工来哦？比对嘛来阿爷娘干不只哦？拍带空干干哦，白山山干他里来陪陪死来阿爷娘，我们那过年不吃三盘烧泡味。สาขาแฟชั่นเยอะแยะว่ากรมประชาสัมพันธ์พนักงานเยอะอยู่อันนั้นคนนี้ตีเขาในซุ้มก็นี่ร้อยเยอะกูสิบลายนี่พังอ่ะยากูเชื่อว่ากับซุ้มกันค่าเส้นทางเชียงใหม่แล้วงานเยอะแล้วก็ป้าเออยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเลี้ยงนะคนนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยเยอะก็ป้ามันชกุญญามันชกตุญญาตัวคนนี้มือเชื่อมันสนิทดันดันแล้วก็ยาหม้อเจียเยอะชุมชนนะเชื่อชุมชนละอ่ะเจียเยอะมันเงี้ยนี่เออเขาเนี่ยงานเยอะอยู
1: ่ต่อตาเจ้าล้วนเพราะนั่นมีอันนี้

เออรอยอันนี้ตัวชาก็ป้าเออชาจีถังก็ไม่เจออันนี้น้องการในช้างถังอ่ะอย่างนี้สับพิษถอนในรอยอันนี้สับพิษถอนในสังคตคือเสพผู้อาศัยและตัวชาถังอ่ะรอยอันนี้อัดไทยพอหน้าก่อนนี้ตามน้ำพิษแล้วงารอยอันนี้อย่างนี้ก่อนนี้ที่มาขานาทุกโยก่อนนี้สับพิษทุ่มหน้าเออเบี้ยนับเบี้ยนหมดมันรอยอันนี้สับพิษพี่กุโรเลยจ้าน่าจะเคยอย่างนี้วันดูธรรมะอย่างนี้วันนั้นหลุดรอดเหรอยุสโกนี่ยนานาแล้ววันเสาร์ก็นอนรอดอย่างนี้แล้วอายามติโกรวยยี่ล้านเนื้อวัวล้านก็นี่พยาธิภูตจุลเมย์อย่างนี้อย่างนี้ก็นี่นอนนักก็นี่ยังไงอีดก็อีเรื่องงาสันยีดนะงาสันยีเรื่องนึกโสจุนนกุลเมย์รอดอย่างนี้แล้วงาจีแล้วตุลูชกามาตุลูอีน่าแล้วนึกทันยามีอย่างนี้กุลวันเสาร์ก็ร่างเงินนั้นชกามาหน้าอุณหภูมิสาใจหมองสาพว่าเนี่ยใจหมองเลยรอยเย็นอยู่เนี่ยยาหลังจ้อนเนี่ยยาเนี่ยอยู่เย้าจุพเยเลยเมียพารอยเย็นอยู่ให้งาจื้องาเชมาหน้าอันนี้มันดอเลยถ่ายพอหน้าก่อนนี้พิกาตูแล้วรอยเย็นอยู่เชื่อมือขมามาเย็นอยู่แล้วอาเบเบน่าก่อนนี้งามันเนี่ยมดูแลยาจัดอันเนี่ยงาลอยเย็นอยู่งามันเนี่ยมดูนะก่อนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่งและนักกว่านี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งหน้าอย่างนี้หน้าหันยาพอหน้ากว่านี้ปกเกอร์และกบคู่มโคและกบคู่เอเอ็มติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งหน้าเฟซบุ๊กพอหน้ากว่านี้สวทเชียงใหม่ติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งหน้าอย่างนี้หน้าหันยาพอหน้ากว่านี้บอกเกอร์และคู่กับคู่มาคอและคู่กับคู่งาลอยอย่างนี้เอเอ็มติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงาอย่างนี้หน้าเฟซบุ๊กพอหน้ากว่านี้สวทเชียงใหม่ติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงาอย่างนี้หน้ากว่านี้อย่างนี้และหน้าหันยาพอในลอยอย่างนี้หน้าที่มาขานอนหน้ากว่านี้นอนหน้ากว่านี้ยาเกล้างาอย่างนี้งาสีบาลาล้อมันที่คู่ถ่ายพอน่าพอถ่ายพอน่าก่อนในวันเสาร์อันนั้นก่อนในนิชิซุ่มงาสีบลาพฤษภาคมแล้วงาลอยอย่างนี้นิพังงายากูเชื่อเหรอก่อนนี้ที่มาขานนั่นแล้วมันเงี้ยนี่อยู่น่าย้ายด้านในแม่อย่างนี้นิ้วสองก่อนนี้แล้วจะกัดจีก่อนนี้แม่นี่เลยมันทำอะไรอย่างนี้ก็มาเกลี่ยมินาตัวชาติบิ้มแล้วบินามาอย่างนี้ตัวชาติบิ้มน่าลาดูเจอย่างนี้เลยบลาดูเนี่ยและติโกโลบินาฮาลาและพัชลิงาอย่างนี้อันนี้น้องพ่อในช้างต่างาอย่างนี้ติโกโลน่าดามาอย่างนี้

0: ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
2: อร้อยเย็นโยก็ป้าประกาศให้มันหนักกว่านี้ก็ป้าเมียนเถื่อหลูเมียไทยพอเนกรู้เหงาทางอายเย็นโยก็ในแต่นั้นตัวชาติบิ้งเล่บิ้งหน้ามาเย็นโยตัวชาติบิ้งหน้ากว่านี้แค่เธอจีร้อยเย็นโยที่กรู้หน้าดามาเย็นโย

이제 오소 와가 마미러 망어 이누가 차가 마녀 여 망어 미야코 테레가고 와 콜라 미야코 테레가고 보강에 이누가 차

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
11: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่า กรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
12: กรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนียซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ปปรากะเจโคโพปปรากะลือปรากะญอสุหากอสหากอตาชะกะตอเลจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอภาแกปปรากะลือปรากะญอดิยอภาแกบาจอปาโมโดกะเตลอ

0: ขอบาทที่หน้าและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ผูกก็ต่อมีวัดาลึกพรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตับที่ต่ำมาอากวัดาเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่ดาบโอนเฮรับผู้แก่หนุ่มคนนี้และตัดตุ่มบาดุเซนไม่อู่บาดักสุดเด็ดเตะคอตัดกระจกอากวัดาเลิศการออกแบบนี่หนอเตะคอตัดกระจกที่ก่อเลิศอากาศเก็บเก็บผลเลิศที่เลิศคออักบอและปรับพาลอในตักุบาตุเซและคุณในตักุบาตุเซสกอบแฮลเลตลอดตัดและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แฮลเลมุนิมุกอวันที่1และในเลิกวันที่3มิถุนายนนี้ที่ระโพสแตกตาคุชิคุยสัพพิตามาอาปูเนกูไว้ดันและปรับตัวโดดโซโจลอดาดีสอนเลยชอบตอนแรกเราตักุบาตุเซการเลือกแก่สมัครสมานและมีผู้สัตว์พลาเพื่อให้เต็มหล่อตักุบาตุเซและติดเลือกการจบโพสเสร็จผ่านแล้วก็ก็ค่ะที่เดียวคนนี้บอกว่าสัญญาการตัดตัดเถื่อนแต่การเลือกตัดกุบาตุเซอปากก็เกิดการออกแบบตัดเตะคอตัดข้อมือตัดกระจกตัดเลือกเก็บเลือกเก็บผลเลือกที่เลือกก่อนนี้และพวกเราท่านเนาะมือนี้มือต่อวันที่หนึ่งและวันที่สามมิถุนายนนี่ที่เกิดโพสแตกกระกุชิกีตลอดตัดเลือกศูนย์การค้าเชียงใหม่นี่หรอ
1: เวดปูแวก็ราแฮแกปราตึพือกอเดอร์เลอร์ทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กราปูหมออัวปืนลือดอกผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอเตฮือเลอร์ตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปืนลือดอกผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออูปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตตอเตเนียเซนเควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะเตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาเชมลาเรเฮเวดาเลิสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพึกอเดอเลิทีมเวกิแม่กือกะยะตาเลิโอปุโคปะเคดูทอกลิซอและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง
2: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกึตอดีเลบัดทอผาลาเวซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮลอเทสีเคมีบำบัดเฮลอฮอร์โมนยาเกซาเลอรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกประโชเกซึกและสกอดูลอคูชลอปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลอร์ไซด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกะก็กระแดกว่านี่หร
3: อดอปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิ้ก็เห็นเหล่านั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Mưa cho bơ, đó bơ về mưa gà pha tì bơ phì gò gà nó, bà tô gò lọt xa đời dạ, phò mô là vã rằng dạ phải phê rốt nó. Phê lơ, vì thí dục lưu lò gò cho tè về kì mẹ, xó vò thò chiêng mai tà tò ý, ô kè sư gò lọt xa ta chờ gò tò lơ. Gò kò, nó mưa thò chi kè khuy nà rị là tù lơ à nà rị chì, gà nà đọc gà gò đọc gà xế, phê lơ. Vì thí dục lưu AM tà gò thô lưu gà yà nguy chư kì kì วิทยุเลอพบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีเนาะโทรศัพท์ตัวเดือดจบกระเสียไปเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ล้อ053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตัวนี้ยายก็ขอปาเพลวิกิมแม่เนี่ยบาตตอมุกจุชิโกชิแกน้องปาตอเดตอึกิน้องเดมาพี่อามือหรอตาเตอปอกูร่าเลยอ่ะมาพี่มาบะจันนี้น้องมาจากกว่าช่วยกระจ่าอัตาโอชูโอเคลเกเนาะตาเชิญต่อไก่อินเน่บาตมือยอดมาแลกาเลนี่แลโตตาจูวีตเนี่ยให้เกลือที่ยูรุโนซูบิซูหน่อยเดบาตบาเกบาตมือเซเจเนาะวีก็ดอตาเลตากีเนาะและตอเลมุโคจูมตานี่แกล้มือโคเบลเนาะเดบาปลอปดอลาซาเจมาตอตึมตอกาบาลาปะกะจายอีเมเร5เนาะ5ดิซอลตาเบลเนาะบาลานี่ลอมือลอคือบัติบาโดเจเนาะเดลอชอเลปุลิซาปาดอลเลพุซาโฮพุซาดีดอปาเล5ตปอยอบาเนาะดิเนจาเดอปลอปดอลาซาเกเกเนาะเลกาตะมูกะนาซาตาซาวีปอเลปเลหรือโพทาโพเกโดกะนาเซเนาะเตเลเนกะนาเลออนไลน์เนกะนาเลวิทยุเนาะโทรศัพท์เฮโอยาเซเจเบอร์โทรศัพท์พี่เจเตเน053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเมตาเมเดอเลกากวาดอบกันเลอออนไลน์เนตัวโดตัวโจบราเซติคอดิซอเนตาโมกะนาซาตาซาวีเลเพลปลาอุตสาวีมีจันล้อเนาะเด้อแฮคือโดกันนาเซเนาะอ่ะทุกคนนี่แต่แค่ก็ก้าวและสตับกับอีโชและกันนากว่าตาสาวีเตอร์เพลคีเพลเนาะ

Nó cứ tờ lý ta sao vị là đọc về khơi đồ kênh nà mơ khó nó bờ thô lơ nơ hề già về nó kia bộ à ta hai kia kênh nà đó ta cái cho bà khá đờ cứ lý do khó gồm ô tù ní dông với thị à chưa khó gửi bà lơ ta tình nhà ý đó chị kia nó đi xó lơ bất hô qua cứ lý do khó mà quả về đá mũ khổ chú nó cho thỏ lơ khư nà rỉ gò khó ta tình nhà ý lại từ lơ khư nà rỉ lơ gò khó khó nó tê về đá có cho tệ thác khó bà đập bà phát เนื้อมุกจูโอเวดาคือชีเปอร์เซนเนาะก็ไม่เยอะเลยมุกจูพัดโดบัตต่อเนาะดิซอเลอร์เวเมโฮซอเวกิแม่เวลำพูนเวตาเวกำแพงเพชรเวพิจิตเวพิษณุโลกก็ดอลเลอร์เวพิชบูรณ์ก็จะแต่ละภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนมุกจูเวดาลุยชีเปอร์เซนกจูโดบัตต่อดิซอเลอร์เวเลยเวน้องคายเวบึงกาฬเวอุดรธานีก็ดอลเลอร์เวสกลนครก็จะแต่ละตับภาพพอเนาะจูดาคือชีเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเลอร์เวนครสวรรค์เวกัญจนบุรีเวราชบุรีเวนครประถมเวสมุทรสงครามเวสมุทรสาครกดลเวพระนครศรีอยุธยาก็จะแต่ละก็ไว้ดาภาคตะวันออกน้องมุกจูโอเวดาคือชีเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเลอร์เวนครนายกเวปราจินบุรีเวฉะเชิงเทราเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีกดลเวตราเนาะดอกก็จะแต่เลิศละขอปาดปาเนาะเริ่มมือให้ทอนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะมุกจูโอเวดาคือชีเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเลอร์เวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราธานีเนาะก็จะแต่เลิศละขอปาดปาเริ่มมือรอหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะมุกจูโอเวดานุ้ยชีเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเลอร์เวระนองเวพังงาเวภูเก็ตก็ดอลเลอร์เวกระบี่เนาะเวบอกก็เวเลอร์โอบุลอซาเดเวบอกก็ในจูเวดาคือชีเปอร์เซนต์เนาะเอกานิบาคาเดอร์กลิซอกเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาแต่เนาะดิเนจามุโคเมจูราระตาลอตักแกลบาตตอลเลอร์โอบุทินิติทีโกลเนาะดิซอกก็บลอมุโคเมจูราระเนาะทีกระโดดลอมตาเนปลอปดอลซาเกเกเรกตตึชอพาตาคือตาขอลาดทอหนาดิซอเลอร์ปุ๊บแลกีดิซอมุขโขแมจุรราทีโดดรอเนกเนจิคลืดกเนจิคลืดตะบาพตะบาซาอึบตาดิซอเลอร์ตาคือตาเขากันลอชวีมตาบานะเปลอเปดอลซาคอกันนะตากระจอบาคาเดอร์กลิซอกทอโบเดอร์ดิซอจุดเตนในกวาดแชร์ลอเกเลอร์ก็จะตาโอชูโอเคเจดอร์เลอร์บาคาเดอตาเลตาเกตาฮาทอฮาลอเนาะมาตอตื่มตอก้าเมเรกระจาฮาทอฮาลอเมเรกแกลบเลมตอนนี้เนาะโอเวดับไปอีกและกันนาดอกกว่าตาซาวิเลอร์ดับแวเคโดกันนาเนาะมื่อก็อาเตเวดาพีเชวาเนาะแบงเตเวดาวีนครประถมมันน้ำมุกจูดอนนะเนาะตามดูเลตเตอร์ปะโอมุชโพดับเวเลแฮตโตดตโชปะทาวาชัยเมเรเจ้ากิติชัยเมเรดีเนจ้าเนี่ยและกันนาโชตาซาวิเพพี่เชวาตะเพลเนาะ

นาะเกตลีตาสวีพีเชวาเนาะเกตาสวีเลอจอดิปุนุอือเวดาเนาะแต่ว่าพอมือเดกาแกปกว่าดาพีเชวาเนี่ยเดี๋ยวก็ปุญญาเลตินิทอปราเนาะขอว่าเนาะซอเชวาตือเลออัญญาปราค่ะเนาะเดี๋ยวเลอมือคือเนาะเนปัตติสิญาเลออาแลโตก่อปราเลอตุมสุมซาค่ะแม่ตเมเดพัสสุภาษาเลอก็อุดกาเมื่อจาตาเลอปะอาชมุภาเวดาที่ซอโอเคตะการที่ซอตะทอปกานี่อะแกตะชมุลาก็จะชมุภาเวดาลีเนาะเดพีเชวาเนาะตะสวิพีอะเกเตมขอตะเพลนี้หากิกะนาดอกว่าตะกะจอตาบอบาชิแกบาคาเดเลไทยช่วยไทยพลัสเนาะดิซอเลปราดปะปะอะชอช่วยตะพิตามาก้อยดาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะก็มีดิซอเลปะดปะปะตัวเจอมาเจอคือ 10% นะวิกอดอเนื้อกระจาดทุทอดเดเวลุยชีเปอร์เซ็นต์เนาะเกิดตัวเจอมาเจอบาคาตาเปื่อยเปื่อยอตาเนาะอีคันนี้แล้วก็เลิกเกิดชุลมีชุลซาเนาะดิซอก็ดะลงทะเบียนหนึ่งสก็คือตาพิตามาโครงการนะคะอีและเนื้อเซเลอร์แอปพลิเคชันเป่าตังเนาะจะถอดเลิกมือนิมือซอคีชีเยลาพฤษภาคมเนาะและตุเลอมินิมูซอคิจิคุยลาพฤษภาคมนี้เดอเกอร์เมอร์เลอและก็เลชุลมิชุลสาลงทะเบียนวิลลี่เนาะดิเนจานี่กินี่สัวมอกแควจะถอดเลอมินิมูซอเตอลามิถุนายนและตุเลอมินิมูซอเซอร์ชีลากันยายนนี่คือกระทยากะยาคือจิคุยเนาะการเลิกเกอร์หนูสก็คือตาพิตามาดคาอีเนาะแต่เวลาคุณสมบัติเนาะเลอหนูสก็คือเซนิปามีประกาศแต่โพเลออันนี้ติชิโกนี่ถอดเสื้อโปโคนอวีก็ได้ชุลวิชุลสารในเริ่มมินิมุซอคิจิแย่และตือเลิกคิจิคุยพฤษภาคมนี่คือกระโทยเยกยาคือจิคุยเนาะจะถอดเลิกคืนนาริโกคอนเนาะและตือเลิกอันนาริติชีเริ่มมนาคอนี่เนาะปากิเฮลออะแควตาบาลอาราเซอร์ชิกละเนาะ30 ล้านคนเนาะดิเนจานดิเดอร์เลกาเลอออลลีเนเนสัวหมอคนละครึ่งละปุกิเนเดอร์เนกว่าในแอปพลิเคชันนะคะคนละเป่าตังนี่โอเลียเนาะแม่โอลิเดอร์ประกอบดาอัปเดตเนาะเมื่อเลอะอะแกเวอร์ชันเนาะเวอร์ชันเลอะอัสซอลเลอะกระตือตื่นเนาะเลอะอะแกเลอะอะประสัวหมอเลอะขายอีดคานี้วีก็ดอแลนึกกว่าอะกอดาแบนเนอร์อะแกตากอลากุ้ยลาเวดาไทยช่วยไทยพลัสเนาะวีก็นั่นนะแกพาแกปูกว่าอะแต่บาคาที่สลอวีก็ดอเลอะกดยืนยันลงทะเบียนเนาะดิซอลเลอร์ในเอดอลเลอะกันสกอร์คือเดอร์แต่พี่ตามมาดคาอีวีดิซอลเลอร์เกอเชิญหนึ่งเนาะข้อความเชิญหนึ่งที่ซอเลอร์เนอร์เนกจานเน่หนึ่งเลอร์แต่พี่ตามาร์คไคลี่โครงการไคลี่เนาะเดอเมตุตาเชิญกันต่อเลอร์บาสัวหมอเดอที่ซอแลติลอเจเนาะก็ดัดเติมเงินเนาะติลอเจเลอร์จีวอลเลอร์เนื้อตาตะคันนี้มึงจะแลกาเลอร์ตเน่ชุลมีชุลสารนอกขอตเน่หนึ่งสก็คือโครงการคนละครึ่งนอกขอเดอเนื้อบาทูเน่ดาวน์โหลดเน่เลอแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ล่าซอวีก็ดอประกอดาสมัครเนาะสมัครดิซอชุลมีชุลสารเนาะยืนยันตัวตนเนาะอ้อถอดเลอจีวอลเล็ตเนาะวีมาดิซอซอละซะนี่แลชอลอแลกว่าตอขอลากแกตากอพี่อักเวลาเวดาไทยช่วยไทยพลัสละโอเลอร์อเมญาตะคานีผ้าปูตัดลอติลอเช่บาค่าเดอร์ตาพิตามาตะคายอีวีก็ดอกดยืนยันเนาะดิซอเนอร์เอดอลเลอร์กันหนึ่งตาพิตามาเลิกโครงการคนละครึ่งตะคายอีวีอักก็ดาระบบเนาะบาค่าเดอร์ปลากว่าเวดาตาบาเซอร์นี่เนาะก็คือก็ข้อความเนาะ SMS เนาะเฮเลอร์ในโทรศัพท์มือถือปูวีดิซอเลอร์เนเนียตเนียแมนเนเดอร์ตือเลิกตาเชิญกันต่อเลิกมาเมื่ออักแควตะไคอีเนาะสัวหมอเลิกโครงการไทยเชื่อไทยพระตะไคเดอร์เตลอเจและจีวอลเลียดอปูวิสัวหมอเซเนาะอีคาเดอร์เฮเตบอบาสิญญาก็กะซาพี่น้องเกมือนี้มือซอคีจีแย่ตือเลิกวิสาจูเนาะซาพี่น้องเกมือนี้มือซอคีจีแย่ตือเลิกคีจีคุยแล้วพฤษภาคมอีเนะปากะออทอมเมอร์เลอร์ปาแลชุลมีชุลสาเนาะยืนยันตัวตนดิซออะก็ได้ยืนยันรับสิทธิ์เนาะเอดอลเลอร์เนเกอร์หนูสก็ตับที่ตมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสตะไคอีเดอร์เนาะเดอและหนูเนาะเพื่อเฮลออะแควตบาอากาเซอร์ชีเนาะเซอร์ชีกละเนาะเซอร์ชีกละในความเป็นเยอะเลอร์30 ล้านสิทธิ์เนาะดิเนจาเดอร์แรงงานเลิกนั่นนี่นักแควเนาะนักแควไม่โอเดอร์แรงเนื้อสกอตตาพิตามาใครเนาะแฮนแต่บอบะสิญญาเงินนะโอเวดับเวอีกันนะดอกกว่าตาสวิตาตะเผื่อมอสตะเผื่อคอเลอร์เอ็นนะตึกคอเตอร์เนาะสระเอลาอาตาเนาะ

น้อตาเชิญกันต่อคูบกี้หรือเมื่อก่อดแวโอเลอร์สมือโทรศัพท์แพเทวดาคือกนาธาพตีเจ้าบุญแวเตอร์เพลอนอดินเนจานี่ตาเชิญกันต่อละรอเลยนี้จะเกิดออทอเกหรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันต่อเลยเมื่อก่อกาเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจเนาะตาเชิญกันต่อละรอเลยอีเนาะจะเกิดออทอเกหรือโพธาโพตาตุตาเชิญกันต่อเลยแค่มาหาแหล่งแม่คลื้อเฮโอแกโกมอสกอลซาดอเนาะเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดตาเชิญกันต่อเลยฮาลคอปานิคือนารีและตือเลนุยนารีและกาคือกนาตาซาวีปอลเลอร์จิตเนออทอยนาแค่มาหาแหล่เครดอและเครดอจะเกิดเอาถอยนะนานดินเนจ้านี้เราก็นาเกหรือโพธาโพตั้งตัวตัดเชื้อต่อเหลือเนาะหล่อพาละซับเฟอีตามหรือเนาะ

0: ทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
0: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
10: ์นายศิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอส.และเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิชานันเทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
3: จองหู้ค่ะหื้อกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปังนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเปลี่ยนฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป๊อดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดฉุกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
4: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเสดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะออเสดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตยญาติตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์จันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในคะก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าห่มลองการอุบกุ้มลองการเล็กลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันห่มสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะเอียวก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่หลาวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก็ที่มีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แนวแฟชั่นนะคะเยอะก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังตั้งเบื้องจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนังแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยอะก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาไปวนของสร้างไทยน่ะสิมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอหังมันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีๆในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในกับย้อนพินบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26อองดีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่างนำค่ะ

0: หมายสูงค่ะหมายสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูกลค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความได้ดีห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในเฮาค่ะฮบทบซ้อมกันถึงมาในวันเสาร์ที่25เหลือนเมย์2เฮงไป24เป็นเหลือน6รอง3คําปีได้2เฮง1ปากไป18ปีก็จา1เฮง3ปากไป86คู่อยู่จอมขาวหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินพบทบจอมกันในวันเสาร์จังหนังไหนค่ะวงวางในฝนดีจังตกลงมาน้ำทมน้ำนองจังมีพี่น้องเขาถูกเลี้ยวไว้ฟังกันจอมค่ะน้องเยาะก็อันดำลองเหลือเสเปิลก็ไปอยู่ดีเฮาค่ะนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะให้ฟังกันไว้จอมไหนฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะ
1: อ้อจังว่าดีดีจอมจอมน้องจังทำสีห้องมาได้คุณพี่เข้ามาก็ไล่ฟ้าจอมจอมกันไล่ลองว่าเมืองมาเทนาจิตดำพลัมยศเวทำซ้ำความเชี่ยชาใจไอพี่นักโหลำคนที่มันเอานำไปต้นเมื่อมาได้หาคนสองก็หวานหน่อมังกรรมกรรมกรรมหวานตั้งก็มังกรรมกรรมทุกพลังก็ว่ามังกรรมกรรมอยู่ตั้งข้างว่านอคำน้องแข็งมันเลยต้องว่าคำหวานจันคืนในเขาก็จำจีโลลีปัดยิ้มจักทางเขียแดงในเออคำนี้ความแข็งมันพยายามทีเดียวเลยเขาก็บริมาลาดวันที่ปูงชาช้อมคำคืนเลยในเจนาทีก็อ่ำกันทันต้นร้องความฝนฝันเออเชวานาพุ่งเย็นหันวันความเมียใจเออแล้วเราจะมาตีปุ๊บเป็นชุนาข้าลิเงินเจรองปีมาดันใจโป๊บกินเงินดันใจโป๊บประสาวาสวงสุ่มเชชาดินความจำฟังเออแต่ว่าชูในเขาเป็นดุงหักเจ้ายาจ้ายาจริงจริงเจ้าจำควักยังนั่งนั่งเลชาช่องปีคำยำจ้องเออวันนี้ยิ่งด้วยผู้ลูกละห่างแยกย่างอ่อนเจ็บหนาหนาการยาเนื้อที่เป็นมันชู้ธรรมาคำเจ้าเปลี่ยนเจ้าลงเย็นละเหตันทองน้องน้ำทางล่างเดียวบริการแจ่มอ่อนของเงินนางออกอยู่มือความคนเราสั่งเจ้ามันจางทางตัวเป็นในนาขอเป็นทำเอาได้เฮ่เอาได้ควันซ้อนเอาได้เก่งมันมันก็นางนัวจัดให้จินว่าจวนได้ช่วยก็เก่ามวยคอยห่างเงาเจ้าชูเจ้าหน้าป้าเจ้ากันยาหน้าห่างยับจังควันเจ็บเจ้าชิงว่าเงาเงาหนาบริคำควันซ้อนขึ้นแม่นอยู่บนใจพี่นาราขาจินก็ชูทุ่งไรอย่างเจ็บไม่เจ้าหนาเนี่ยจังว่าในนาโนนางโนหนุ่มวันเก่าเจนวันก็เลี้ยวเลี้ยวด้วยหาเขาที่แคบนี้ก็ข้างล่างก็เตรียมก็ท่านวันที่ข้างนี้เลยเอ็นวันจะว่าคำวันตอนขึ้นในนางเก่าหน้าที่มาที่มาผู้ตู้รับเงินพลานนานอ้วนล้วนลึกพองไงรอจะไปจะลามเลี้ยงสักที่ข้างนั้นเมื่อได้กินเจนเริ่มตาปาโจกูวันนี้นางนอนเนี่ยชูเจ้อ่ำมังทักอีทักหาผักว่าผักเลือเหมือนวนคนจอหันเอิมจำทางโลเดียวอาบกินเนื้อชาปาจีจีลุงจงลังยันจางปั้นไฟหมดลำยางตียินปันนางนาลองแก้มมักทักอีทักหาผักเลือเหมือนวนคนจอใจมุ่งหันเอิมจำทางโลราดิกางไอเจ้ามันควางเหมือนทั่วจานเลยในแค่น้องก็จังว่าที่อำตาอำภูอยู่ดีกินหวานก็เย็นแค่เงี้ยเทกลางทางล่างที่สันสันและจังเจียวอันคำคืนไม่เขาก็จีก็ถามจองใจน้องอีกอันวันนี้ตัวนักผู้มีลาการชูได้เขาเปลี่ยนใจอยู่ว่าทางเจ้าทุ่งเมืองทวงเลยหนึ่งลาตีเขาเป็นคากยาจ่ายาจริงที่เจ้าจำคว้าแทงนั่งเจอทุ่งเมืองกลางนอนุ่มๆมันคันในความตาบนคนห่างนี่ห่างลานเออพี่เราทางปันไปตรงนี้ปันมึงอะไรเห็นว่าบริเวณชูคนเราเย็ดกินในการในทางหลวงล่างทางอีนวลเราอะคนนานวลและขันเทียนยอมที่เดี๋ยวได้ทำต้องตัวก็มวยคนผมลูกค้าเจ้านามานามีจำเจจีอยู่ที่เขาเรียกวันนี้วันนั้นกี่ดินุ่มจำเป็นยัง นางทางเข้าจนปดนี่เหอันว่านางเป็นต่างเป็นเพื่อนแทนเรื่องคนอยู่เห็นมาฝนเดชางต่างตัวอยู่ในมือพี่เห็นแข่งกินน้ำฝนฝนฟุ้งน้ำจุ้งฝนไว้น้ำไฟฝนควักน้ำนกฝนตอนนั้นเดือนนี้ก็บอกถึงตาใจทางบ่อพี่เล็กกินด้วยเอาไปย้อนกลางสลามคำเจ้าก็ดัดมีชูดันตันยันเสียงวันชาเล็กอะไรก็กินอินเหมือนเนื้อจำตังอยู่ทางที่จีอยู่ที่เขาที่เราเล็กวันนี้งานที่ได้หนุ่มตามกุลียังนางกินเงินเจรจาที่ช่วยคนนี้เยอะเมื่อไรก็นางเขาชื่ออ้วนแดงเนี่ยยังอําลู่เนี่ยไปยังอําลู่ไปแล้วยังดี

0: ว่าบ่ร้อนแม่ฝนทุ่งจอกเอาเย็ดมันเย็ดมูเย็ดไผเย็ดยานที่ได้ขี่ไว้ก็อับเรือนที่ชื่อหนุ่มหนุ่มบ่อนทางที่ที่ไหวน้อยเดียวว่าดีหน้าอ่อนที่ไฟใช้หน้าอ่อนที่เรื่องหวังทั้งก็โตแจ้งไว้ก็มีนางก็ต่างฝันที่นั่นทางหลายที่เดียวกันนอนหางอันก็จะหน้าป้าเสียขาเจ้นางวันน้อยชู้ธรรมาวันวะนางที่คนอันที่เลยบุ้งเย็นนันเท้าป้องนางเพียรพี่ต้อยไม่ใจกูจิกขันจากพี่เจ้เปิดทำเปิดท้องช่างอีกหนุ่มวัดหนึ่งจ่าเหวี่ยงสองใจจากพี่ที่เปิดทำเปิดจองขอความเล็กนางเดียงช่างฝนส่งลอยจ้างไปง่ายน่ะอย่างว่าชื่อเลยชูหางดีพี่น้องจ้างหันเขาทำตังบอกฟังก็ผิดชื่อมาเดี๋ยวจัดเมื่อน้อยอีวันเลี้ยงก็ความจางมันไปแข่งคันคายิ้มน้ำก็คุ้มบนเลี้ยงไม่ติดเดียวที่บนเลี้ยงได้เลยเพื่อการที่ก็ดันเอชูดันดันก็น้องยันเพียงวันเรือน่านวลไม่เธอใจไม่ใส่กูดีกูจากพี่เจ้าเปิดคำเปิดจองขอความยุติหนังเหนียงมันกลมโชคปฏิดันดันใจก็เจ้าโก้ก็ยิ้มยิ้มตอนก็นิ่งจนไม่ทันง่าย
1: อ๋อค่ะคำนี้เฮาคามาหมอกลาดปันปืนหู้ตั้งหันอิดออดเนี่ยค่ะโลเลยเฮ็ดหนังเปิ้นก้วยก้าอย่าไปยืงเปิ้นเนี่ยค่ะคนเฮาในอยู่จั่นทันหรือเปลี่ยนภัยก็เย้าย่ามือฮบทบแย่ลองหยับผึดกินคันเจอสีลองลองนั่นอันโลเซเปิ้นเป็นแห้งเจอเอในต่างลองนั่นมาไปหลังไว้ลื่นนั่นเทียงลูกกวนค่ะอีสังจึงหือลองไหลก็เย้าป้อเฮาอ่ำปองอ่ำฮู้อ่ำหันอ่ำหมออ่ำมีในเจอนั่นตื่นเต๋ไหลเอาเจอเปิ้นถวยป้าตั้งมดตั้งเสียงค่ะกอบไหนมันขันเจอทันไรในอ่ำถูกดีเลยลืมบ่วนค่ะดูเข้าในรูอยู่อ่อนๆเสเจอเข้าซ้ำหรือไว้แก่นแข็งในค่ะออกวนเจออันมีอัตตามาหน้าเขานั่นเขาลืมบ่วนลืมหูถึงอนิจจทุกขะอนัตตาเขาไว้อยู่ในค่ะยันบนนั้นและเฮามออยู่ค่ะหนังหือเข้าขาป้อเตอยู่ง่ายลมเจอและอ่ำกว่าเป็นเพจดอนดาดูเข้าเลยเปิ้ลนั่นในค่ะอ๋อฝากตอนทุ่ถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนจ้อมค่ะหรือใจกันแทงกวนค่ะ

娘搬干在地儿不吃饭。

con toàn sáng mấy nay dù đủ lòng. Mà cây chi có bư thăng bằng, hàng lý có cháy phì bạc qua hoàn à. Thứ chế có mắn quài này ngay tuần sắp tốt thàn chén. Mấy cốt cơ yêu man man hoà, vụ nghề thàn khăm có eo yang lâu bị thơm còn sáng mấy nay dù đủ. ตั้งไว้ในหูจังอาจารย์นี่หนึ่งที่ไปก้อนลิ้นเนื้อปนามือลิปิดดีดันโตปิงในเหอเพื่อนดูมือยาวมาใจถึงคำฝังปีมินแข็งตาแห้งเงินนี่เด็กจวงนองว่าหิลาวันนี้เขาเข้าเปลี่ยนจวงองตาจุ่มกุ้งห้าลอยจนคำเมื่อทวังก่อนสักเมฆก้อนลอยยันนี่

ันผู้ดันกามยาวันไก่ดันหูทำคำเมื่อทำบันปิสิกูบังนานานสงอันนี้ที่เปลี่ยนหมักยังเจนังอ้อยมันมันนางละคอยเพเนกันเดียวเมื่อเล็กเล็กนี้ติดอำเลยรอจันทินาวันยา

ีวันน่ะฟังตังวันทำก็เข้าชั่วแนวกลมฟังตังไม่ไปเทียนจงว่ากินผักชังก็ปีกินของเล็กตีไทยกดแบบชิมเทียนนี้ฟังตังวันหมอตังความหวานได้ติดหันน่ะเลยอยากมึงคนจงว่าเฮ็ดทั้งหลายปีวันน่ะอีวันน้องทำ

าดีจนเบื้องในในตอนนี้อยู่นางเก่าเทยอนทำมาอำนันก็มีปีมูลิงเขากวยอยู่เขาจังว่ามักหินในวันน่ะฟังฟังวันคำก็เล็ดง่ายจริงใจใครโจตัวเอาจิกูกลมฟังคนมากินน้อยเห็นน้อยของเปื้อนสั้นฝนจนหน้าตาหนุ่งคำเชิงจังหวะเขาก็ไปหันดวงปีวันหาคนกินเล็กเลยมักหินเจ้ามาช่วยไว้เออเขาจอมบ้องตีดอกถุยกาลาดีในกรุงเฮ้ย

0: tàu này đi vào nà quân và chín toàn nít mặt yên khăm ăn neo gồm bóng thì xăm lắm bất tà tàu này đi nó làm nhà khâu lũ nô
1: กันในคาเฮาคาเดี๋ยวมาปันขอความคึกความลึกในค่ะฝากตวนจู่ถึงพี่น้องเขาในค่ะอ๋อเส้นตั้งไปก็จุ่นในนั่นค่ะเส้นตั้งไปก็จุ่นในค่ะเมื่อฮือมวยอยู่ในแก่กังหอนนําโลกาหลงอยู่5มานอนลือฮือที่เก่าแก็บ1สีแลรับตาอย่าวุ่นอันป่นมาเก่าเดี๋ยวเอาความหวานอื่นลอยๆนอนสีแลถ่อมเสียงหางลีโลกาก่อนแลเก่าใครเป็นครูหลงอันก่ายคําห้องน้ำโซก้าหลงนั่นเต้ๆเกาเดียเหยียดหลังสื่อปันไว้อยู่สิแหละแต่คามกว่าเนื้อหลังเกาในแลอย่าเป็นลัดเข้ากว่าในน้ำห้องโซก้าเลยค่ะก็จุ่นแหม่งเปิ้นอันว่านั่นเหมือนหนังไล่ลัดเนื้อแก่กลางปลายมิดปลายฝ้าในเย่าแหล่ผายเนี้ยปลายมิดปลายผ้าด่านไรก็ไล่ปิกซำว่าผ้ามิดหมัดตั้งตัวก็เย่าตำเตียงแผ่วถึงหมักหัวใจก็เย่าค่ะเกาตื้นอ่ำแนงตั้งเส้นในเปลี่ยนเส้นตั้งก็จุ่นแม่งอันเกาตั้งใจเลือกไว้เย่ารู้ขึ้นหวินด้วยเจอหนังกวางเร็วลังนั่นค่ะรู้ลองแหลดจุ่นแม่งลองแหลดจุ่นแม่งลองเลือนจุ่นแม่งลองล้มจุ่นแม่งเจ้านั่นเพิ่มมักมันเขาตื้นว่าเด็ดเย็นไว้อ่ำตักเสียงค่ะอย่าเป็นเงามึงสังยูว่างตัววางใจสินอนอิ่มอิ่มแลก็เขาไว้เกาเตห้องความสีอินมืออยู่เกาเตมีไว้หิมมือเกาเตมีไว้อยู่จำมือเพราะว่าอันว่านั่นเป็นจังหนังในกล้วยเย้าในย้อนนั่นแหละเส้นตั้งดาดีไปนั่นก็จุนก็ได้ขามจุนสิและอย่าลืมค่ะว่าอ่ำมีเผยหิมคางพี่น้องเขายังตึกมีตอนแต่ห้องปล่อยเสียงเขาคาในสิและฝากไว้ปันก็เตมีไว้อยู่หิมจำปันแห้งเจอจำจำก็อันปันแห้งเจอพี่น้องเขานั่นยุ่มยำว่าพี่น้องเขาก็ตีหายเฮือหายมอยสิอย่าไปว่นน้ำค่ะนะย้อนให้พี่น้องเขามีแห้งใจกันนำนำค่ะ
0: ดวงว่าคงมันลิดไปเปียวไอ้น้องไปยามนอนหันนอนในเฮาความกองกลางหลังเลย

ช่อและยินปีมูลิงเขาคำขึ้นในชันเหอเองนอพินที่เอาที่น้ำประจาภาวะเมาหมอประเฮินเปิ้นเอิ่มนั้นก็ฟังฟังทางดอนคำมาปิจินไปแอบเนโดปนั้นนอคงไม่อำนั้นก็ฟังฟังทางดอนเออปีโนเสียวันอ่ย้อนแสงน้องทำมาจองตุยไผ่สู่ฟังลานันยองยังตามหลัดหมกแม่งในน้องคนอยู่เองนอตอนนี้สังกัดยันแทงมีหนึ่งมีเดียวย่อยตอนใจจนเมืองยันใจอยู่ทางปัดจนเทดวงอินจุงเมืองเปิ้นจังกินใส่กดหมกหินแจงนางตาลีอังไม่น่าฟังว่ามังตาเจียมมากลางกลางลานพี่มูลิงบอกความความนัดดีว่าคงต้นเมืองสี่กวนหุ่นนอนจะอยากช่วยสู่ในเปียน้องทางว่าเปลี่ยนสีดีว่าสัจจะเปียลงมาก็จึงคงกลางมันนี่น้องทางว่าเปลี่ยนสัจจะทางคำเมื่อพยองยันเปลี่ยนคนยิ่งสั่งหังลีสั่งจอนายเป็นคำหมอว่าท่านทุ่งเมืองออกเรียนคงคำปางปางอ่อนกินไปเมาไอ้บ้าเมืองกลางนอนเอ็นนอนจังว่าตั้งกินสู่คำเล่าก้อยปางปางอ่อนใจจวนเมืองยานเหือปางปางอ่อนใจติดกินใส่คดหนักหินแจงในน้ำนองนี่ก็เอาที่ลำ

นอทางตัวลืมด้อยรถมันหอยยุ่นนอนตัวในเจ๊กึดยันแทงมีดึงเดียวมันจังลิกลิกมีการหมักพิษในตินอตินมันทำจังพิษในบอกใครก็หลัดนอกทะเลนะอันนี้เฮาจีจินหวามกว่างกลางหลังเนื้อ

你这状元母暗光在梦地门了地长竹张嘴巴就嘴个难闻的狂狂这流年难放浪暗表的远长路远并从并光出带

จนยองว่าไม่ยอมเลี่ยมลำสุ่งทั้งเมื่อเฮ็ดพวงมุ้งตกลงให้สุ่มเชิงพี่ตีนั่งอ่อนพี่ตีปึงสู่ใจสางว่าก็เปลี่ยนพี่กองช่องอองมังกลาปันตีหอเตียนก็เปลี่ยนตองโคตรช่างเท่าจึงหักตีโปตรงกลางในเป็นเอ็นนอนนาเปียปฏิรัตน์เนดังขึ้นก็ตัวบนเนทของงาพี่ดังนั่งหมอเฮ็ดเพื่อนหนึ่มแต่หมอจังความมคันเนี่ยนะวันฟังงาพี่ดังนั่งอำลัดไฟเทเนปันโกพี่นั่งดอนเมืองในเย่ไอเจวันทอง

ฟังกันใจที่ที่สั่งขึ้นดินทำสามเท่าปึงใจที่กองห่องห่องตันเดียวเดียนเข้าในหึงนอน

ข้าได้ตาบอกทำปากข้ามตะไลไทยค่ะเอาวันนี้ก็ขายมาอันก็ซื้อถังเป็นเป้าถังเก่ามาเราปาดเดียวที่วันนี้โยข้ามตะไลไทยค่ะก่อนเนี่ยจ้องไผตาแปดต่างมันหูขายมาสามปากเช็ดเจ็ดขันห้าหลายๆสี่วางไอ้ย่อยเฮ้ออย่าเก้าวันน่ะก๋วยตีนหิ้งเกี้ยวเลยอันลองนาเกินเขาได้แค่กินหิ้งให้มันเปลี่ยนเคยออกอะไรให้มันออกอะไรหรืออะไรกินเงี้ยกวนอะไรเด็กจะเยาะตอนดำมือในเด็กกล้าใครกินอ่ะกินกินชายลีป้อมเมียน่ะไปเชียงไอ้ย่อยมันเนี่ย

0: ก็เฮาใส่กระหาด้วยข้าก็เป็นน้ำมากของหัวข้าก็แต่เต็มมุ้งเพิ่นมุ้งเย็นก็ชื่อไว้ดีใส่เยอะไหนมันเด็กชื่อกระด้วยเป็นน้ำมากของหัวปนเอก็เจ็ดสามคนต่างมาหรือนั่นก็รัดกาขันไปเมียนกันหูของหัวไหน
1: วายเอาวะกันเด็กวายเอาวะ
0: วายเอาวะ
1: ยังไงนะ
0: ข้าตุกัดด้วยมากค่ะ
1: เ
0: ออทำไกวล่ะ
1: ไกวเอาล่ะยังไกวล่ะไกวเอาวะ
0: พกไกวล่ะหงไกวล่ะ
1: พกไกวยังล่ะตัวเอาเสื้อกันไหนเนี่ยนายยิงเนี่ย
0: พี่ล่ะ
1: ทำหูทำเล็ดนี่เอาเลยทำก็เอาน่ะนะ
0: ช่วยทำเอาล่ะ
1: ไกวพวกเราหนักกันแน
0: ่ทำไกวล่ะหงไกวหันไ
1: ปก่อนพกไกวยังล่ะข้ามันเลยมันไรแพ้ที่วันนั้นมันใจเป่ามันเว้ยเป็นฟองเว้ยคือไกวู
0: เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าไอ้นี่ล่ะ
1: เออเปลี่ยนเป้าเผามาเนี่ยเผามาเนี่ยให้จับพวกเราอะปีกายได้ชื่อมันเหรอวะไม่น่ะมันไพ่อะปีกายได้ปีได้แดงจะเลยไพ่ให้ไวเขาอยู่อะมันปาดให้มันเหมือนจันไพ่เขาไหนก็อะก็เอาถามเรื่องเขาก็หนักด้วยไว้เอาหน่ะถามปากครับได้ไว้เอา
0: เขาขอมาข้ามจันเลยไพ่ไหนหนาเขาก็ปั่นจากเ
1: ลี้
0: ยว
1: เออข้ามถามดีดี
0: ถามดีดีเฮจงเชื่อหน่ะไม่ข้ามจันเลยไพ่ไหนน่ะถ้ามาย้อนไปไพ่เออ
1: ดูเอาอย่าเอาเอาผมเตือนมันหรอกน้ำเหตุ้าเอาละพี่เด้ฮะเจ้าหื้อ
0: จ้าพี่ล่ะ
1: จ้าหื้อจ้าหื้อสิงห์ก็รวยยศเสียงก็รวยเฮ็ดอืมหลวงเปียกโทรให้อันดีดีเด้อถามปังอ่ะปันไว้สลามนั่น
0: ปันไว้สลาม
1: เออปังว่าขึ้นได้ยุกยศขึ้นนะก็มันได้ละเปียกกันนะผมได้ขึ้นอย่าว่า
0: เจ้าอย่าว่าสิ่งนั้นกันที่ไหนบอกว่าถูกเปียกท่าห้ามได้กับอยู่กันหลายๆยื
1: นฮะว่าถูกข้ามเปียกท่าก็อันผายเฮาเอาเดี๋ยวสิไฟอยากให้มุ้งถูกได้นอนตากคนดักหน้าอย่างไร
0: เจ้าไรเนี่ยพ่อผลมาย้ำหันเขาชอบต้มหูเนี้ยเออ
1: ชอบก็เฮาก็มาไล่บ้อมไล่ที่มือถามปากปากเจ้าว่าเจ้าเนี่ย
0: ว่าเจ้าเนี่ย
1: เออว่าเจ้าเนี
0: ่ย
1: ชัวร์ร่ำเจ้า
0: ผมได้ขึ้นถามปากเปียกเตี้ยว่ะ
1: เปียกเตี้ยกูเอาแกถูกกว่าละปาย
0: อดไหนก็ไหนอ่ะ
1: ฮะ
0: พอดีกับยอดขึ้น
1: เหรอเออไหนว่าชัวร์ถ้าจะไหลไพ่เนี่ย
0: เออ
1: เออเอาปากคอมาเดี๋ยวไหนไหนต่อจะไปช่วยไปก่อนได้เขาหนักกันกล้วยเออในปัดขึ้นเนี่ยต้องปัดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลึกกระโลงเงินหวานเดี๋ยวแปดกันหวานเนี่ยน้าเอิ้นก็ดูว่าปัดขาปากเนี่ย
0: เออข้าวผมเป็นมีห้างข้าวผมเลยนั่งจะให้กว่า
1: เออกว่าเลยกว่าเลย

0: 打爆三百，那是不能用棍，去打败哪样是不快回呢？但这个不能碰，哈哈，哎呀，根本呢没见火拽嘛那哎哎，今呢在地里火行嘛的是棍嘞，我们那反感嘛嘞，我有些那的，我们难做哪哎哎。来菜那个来呢来来来不然呢打不行吗ไม่ต้องดูต้องไปเขียนลิ้นซึ่งเคยวันนั้นเนี่ยพ่อเขาได้เดียกการังวัดตากุงฮะชื่อว่าคุณนะคุณนายมือฉังมันได้ตัวหนังเงินสี่หมื่นเนี่ยกำเนิดสาวหน้ามาเงินจ่าหกหมื่นในกำเนิดค่าในเงินกามีกับปันนันมัวละกาสลิปมันแต่ได้กอดซ้อมเจ้าในค้าเขาห้ามกลุ่มก็ขายข้ามถ้าเลยไพ่มาเหรอขายยาวขันนั่นก็ห้ามกลุ่มเนี่ยฮะก็วันนั้นกระเหลียวข้าวเขาดูแลเงินหาเหงนั่นก็หลุดเงินหาเหงเนี่ยปันเขาคากูเงินสูตรหาเหงอุ่นเลยขันมิสโพวะกุ้ยกาตะเหลียวในราคาเลยมาโคตรหวานฮะเลยมากำมังงามไว้นั่นแหละเงินชิ้นเงินโตในคาเขาก็มีสะโพกวานังเก่ากุ้ยกาการน้ำหนึ่งมันเดนำนำข้ามว่าเงินเจ้าหนังเพื่อนเด็กฟันกันช่วยหาเตี้ยในก็ขาดที่ปันสุดเท่าไหร่อยู่อิงเลยลองไหนเงินเจ้าโคตรหวานไงปีหูมองกุ้ยแคบคอหายคอ
1: หายอยู่ไม่พ่อไปแล้ว
0: อ๋อแต่ครับ
1: เมื่อสู้หายเฮงว่ะ
2: เขาพูดได้มาก
0: ไปกว่าพ่อโคขึ้นก็เงินมาขยับ
1: โคหลวนในนา
0: โคหลวนหลายค้าในค้าเขาก็ขยะเจียมมือก่อนมือมึนเป็นโคแห้งโคหองหลายค้า
1: เออนะโคหลวนโคแห้ง
2: โคหองได้เอาว่าเออหน่ะได้หิวว่าได
1: ้เอาไว้นี่เออมีสูงเอาไว้หน่ะพวกจังหวัดกำเจอชัวร์ปันก็จะเป็นน่ะ
2: การเหือว่า
0: การเห็นนี่ค่ะข้าหลุดสลิปมันมันขยะมันจะเหือในกำเจอเดียวในพวกกับพวกขายแล้วเงินสื่อตั้งมันจะเธอก็เป็นนั่นข้าเขาอยู่ไม่ได้หาเห็นนึงตั้งแต่เฮ็ดจริงจังตัง
1: ปันในสูปันในโคตรขวางก็หางตรงหลายนั่นน่ะ
0: อ๋อเจอค่ะ
1: ต้นกับไก่ของมันตลาดโตกัน
0: อ๋อเจอค่ะท่วมค่ะท่วมค่ะข้าเขาปากก็มันพอถึงวันนั้นพอถึงกินข้าวปกเตียนเขียวขึ้นนั่นเด้ข้าดีมาชักขึ้นเจ้าที่สุดเจ้า
1: อันนี้อันกับมันงามมันมีไหวเวนานมากกว่ากลางวันเหรออ๋อ
0: เจอค่ะ
1: ไปทำนับดูได้ยาวอ๋อ
0: เจอค่ะเจอค่ะไม่
2: อ
0: ัน
2: ด้วยไปเลย
0: มาตรงไหนครับเป็นมันจะถึงข้าเขาหลุดที่ดินก็เป็นนั่นข้าเขาเสียออกอะไรเลยข้าในมือก็มีวันน่ะ
2: กินข้าวกิน
0: ทั้ง
2: ว
0: ันแล้วแล้วแล้วกล้าความติ๋วอ๋อนี่เขาไม่ได้ถือมาตายหมดแล้ว
2: มันหลวงคิดเองมันหลวงมิ้นเด่นกับไอ้ไหนนะ
1: เอออยู่หวังมิ้นมิ้วคอมีไฟอยู่ซื้อแหละเออก็มีแหวนก็มันงามเนี่ยตามมีทางหลาสูง
2: แต่ว่านี่ก็พวกผมด้วยเท่นี่ข้าวกันเยี่ยงละท่านในห้าเหรียญแต่พวกมีห้าเหรียญ
1: เขาเดี๋ยวหูเนี่ยสูง
2: เดี๋ยวหมดใจแล้วแม่มาหาเห็นเดี๋ยวสูเป็นเงือเขาอยู่มาเป็นข้ามือนี
1: ่เขาโคตรถังเป็นข้ามือเนี่ยสูเป็นเงือ
2: เดี๋ยวผมจะเช็คดึงมาถ่ายภาพที่หนุกนะ
1: เออสูเขาดีหนึ่งขวนสูหนึ่งเชื้อเราขนาดนั้นเฮ้ยรู้ก่อนเงือละมันรักแย่ไหมเออ
2: รู้ก่อนทุกวันอ่ะเดี๋ยวอะไรสูได้ดึงอ่ะ
1: มันสนใจคนหลงคน
2: ขาล่างนะ
1: เขาโคตรถังข้ามือ
2: ขายข้อว่ะแค่ขวานูล่าได้ชุล่าเนี่ยอ่ะ
1: โอ้ก็เมื่อเขาถังเป็นข้าห้องรักยาม
2: การผู้หาเหยียดการไม่ได้หาเหยียดคะ
1: เขาว่าป้อมดูล่าซุ้มเอาเด็บเงินออกมาตามไปเจอชูเงินละ
2: คนตายยืนได้เด็บยิ้มเงินง่ะลูกผู้ที่ไหนก็หาเหยียดกว่าที่พระเดชเชื่อในพังชื่อห้าแต่ก็พังชื่อห้าแต่พังชื่อคนตายนี่ในมาเขาดันในซุ้มว่าซุ้มไปย้อนมากขึ้นขึ้นเขาในกว่าเลี้ยงมากขึ้นเลยเปรียบกัน
1: จะช่วยเนี่ยหาเหยียงไปรับพูดรัดขาดเพื่อนนะ
2: พูดรัดขาดผู้หาเหยียงต่างค่ะ
1: เฮาลาดเนสูมือฮาเอากันแน่อันเปียดกันแน่ว่าชนามป้า
2: ว้าวมาเลย
1: กว่าเอากันละสู
2: มันกว่าแล้วเลยกว่าตั้มมาเด้อความได้มากขึ้นนึงทางแห่งนี้เนื้อเฮือนความได้ขึ้นแล้วว่างความได้เหยียบมา
1: อีกความได้เหยียบมา
2: ได้เหยียบเดี๋ยวจะได้ตัวรู้ไหนกูจะเหี่ยวไหนกูจะเหี่ยว
1: เขาคืออยู่ในซ้อมเนาะเพิ่มในเหยียบพินเนาะ
2: กว่ากันเดือดลูกกว่ากันเดือด
1: พุทธเจ้ากว่าเตี้ยเนี่ย
2: กว่าเตี้ย
1: มันกว่าแล้วพุทธเจ้ากว่าในเรียงยากกันเนาะ
2: เนี่ยมึงรู้บนในเนี่ยควดใจเดียวถึงได้ย่อมรักเดียวไม่ได้เพราะอันในหาเห็นเพราะว่าในมากขึ้นขึ้นหาเห็นเลยนั่งว่าเขากว่าสุดละเอียดเขาเด็กกว่าเธอเขาแกคู่ความบางเนี่ยเห็นอย่าไปเงื้องาเจ๋งคุณได้เอาไป
1: คู่กับเงื้อใครเอากับมึงบ้านเงื้อ
2: นั่นละน่ะเงื้อบางเงื้อเพื่อนว่าทำทานขึ้นหาในปืนเดียร์ที่ในโต๊ะโต๊ะอ่ะเพื่อนได้ไหม

0: 干嘛呢？打？来来，不爬不溜。
1: 来来，爬爬过路。
0: 刚溜远边那边，溜边路那边呢？
1: 我跑远边了。
0: 还？这还没有别的啊？你哪个哟？你那个可俺不溜呢。
1: 他
0: 离长安门就跑远边呢。不管了。
1: 看到了。
0: 哟，看了，
1: 还看得来拍吧？
0: 啊，
1: 看得来拍吧？
0: 看得来拍？
1: 拍着哎呀哎哇！
0: 拍，
1: 你们看八卦，我们等于看八
0: 卦，
1: 那
0: 没
1: 坤坤，那看哪一块没看八卦？
0: 几吧几呢？哈行呢？哈行呢？
1: 看来看八卦的，
0: 我开坤坤嘛，我哈行呢？
1: เป็ดกันว่ะเป็ดหรือไม่ได้เป็ดกันว่ะเป็ดหรือไม่ได้ก็อยู่นี่เก่าไอ้คนเนอะเออเขาได้กำมือกำลักเองเขาเป็นคนมาถึงตัวหนึ่งจะต้องจอดเป็ดเมียพวกนี้เจ้าเขาเป็ดเมียที่อยู่แล้วเจ้าก็คนนั้นเออเขาเป็ดเมียเขาเป็ดโผล่เนี่ยอยู่แล้วโผล่มาก็อย่าไปเป็ดลูกเขาเขาไม่เคยเป็ดเมียเขาก็ก็ที่ใครเป็ดกันเนี่ยก็คนนั้นกันเหรอ
0: ถ้าเราตกกันที่ที่ก็ทำภูมิเจอก็เมียมเจอกำหนำปานเตืองเชียวก็ไม่หายเห็นได้เขาแล้วนั่งในกลางแล้วก็ฝาดช่อมนั่งได้แล้วเขาโค้งลูกฝาดในหายเห็นโค้งแหกโค้งห้องอันย่ำไปอีกกว่าได้อ่อนเกินกว่าเลยกว่าได
1: ้ก็ย้อนเลยนะ
0: ฝั่งไหนย้อนเลย
1: ฝั่งไหนขึ้นนี่แหละเป็นไม่ห้างห้าเลย
0: เขาเป็นผู้ห้างแล้วอ่อนกว่าได้ที่กว้างเลยล่ะมันกลางเลยมันมีกันเลยล่ะ
1: ที่หัวดอกหาใจ
0: ดอกอ๋อเขาในก็ทราบลักเนี่ยเป็นอยู่กันแล้วเป็นถามหาที่นี่ไหนยี่ไหนเยอะแยะหาแล้ว
1: ว่าคนนั้นอ่
0: ะอยู่หาช่างแข้งคนอยู่นั่นอยู่มันน้อยอยู่ในช่างแข้ง
1: เฮ้ยนั่นในช่างแข้งล่ะนั่นคนนั่นเยอะ
0: ของหายเป็นถึงกว้างไอ้ที่หากันเลยเนี่ย
1: ผมแต่ง
0: ก็กว่าจะเหมือนวันนั้นกว่าสองคนเนาะเพื่อว่าผมมีการทำเจ้าได้ดีนะ

0: โคลูกอ่อนค่ะห้าเหงข้ามตั้งในไพ่ค่ะสามปักตาบ้องหาเลยสกินแก้กูเหรอใส่เอาจบก็เหรอนายเหรอมันดาก็ปลุกเลยไอ้ย่อยออกออกมาเนี่ยเกี่ยวมันง่ายไพ่กิจสิปูนหวยเหรอเว้ยลูกกากากขายเนี่ยพ่อมเฮรัมเลียร์ก็เต็มเปียนะเป็นไหนเนี่ยกากอดีกว่าอ๋อมาเลยพี่ฮะ
1: มาที่จะก่อนเลยเที่ยวก่อนมาเอ้ย
0: ดูซึ่งหัว
1: ดูช้างหัวสักตัวแน
0: ่ซึ่งขนาด
2: ขาขามันหดขาเจ็บซะเ
1: ลยคนหัวแนวขาจะไหนหัวชิ้นหัวตัวแน
0: ่
1: เสื้อผ้าข้าเห็น
0: อ๋อข้าเขาที่กว่าก่อนเนาะ
1: นี่ที่กว่าเลยนะ
0: ดูรถดังไว้ขนา
1: ดเออไปปมกว่าต้องไปกว่าไปไหนเขาอย่ากว่าเลย
0: เสียงขนาด
1: เอาไว้ขึ้นในกว่าหาต่างเที่ยวละ
0: ยังฮะ
1: ของคนหลวนจะได้เพียงเน
2: า
1: ะ
0: โอ้เก็บแค่ไม่ย้อนขึ้นเงินหน่อยครับว่าตะหลิวหน่อย
1: ผมย้อนได้กว่าเลยเจ้า
2: ย้อนได้กว่าแล้วครับพี่ค่ะ
0: โอ้ให้ไหนกว่า
2: ที่ล่ะ
0: ข้าเขารักสิเขาต้องเข้าเหมือนกันเพิ่งครับคุณเจ้าที่พี่น้าเนี่ยก็คำเมื่อไหร่ห่างข้ามตั้งในไพ่ขาเขาว่านี่เชื่อไปไพ่ตั้งตั้งขาหานั่นนั่นคือหนึ่งใช่ไหม
2: ตั้งในไพ่อยู่หมิ่นป้องหมิ่นป้อง
0: เพื่อนมันดิเจ้าเขาเนี่ยเชื่อไปไพ่ตั้งตั้งขาขันตั้งในไพ่อ่ะคุณเจ้าหนึ่งตั้งในมาละมาตัดเป็นตั้งนี่มีน้ำเยอะไม่ก็ข้ามตั้งในไพ่ไพ่ตัดเป็นตั้งฮะต้องรักสิ
1: เยอะ
0: ๆ
1: คนรวย
0: เนี่ยใช่คนคนหลวงฮะคนรวยเจี๊ยเจี๊ยกันเนี่ยคนหลวงนึงเพิ่มไรค่ะนึงเพิ่มความดี
1: คู่แห่งคู่หองเนาะ
0: อันนี้แห่งอันหองหลายๆค่ะข้าเขาว่าคู่แห่งคู่หองมาอันย่ำไปคุณฮะ
1: ไอ้ย่อยคนดีๆชายคอว่าแคบคอว่ามุ้งก้อยว่า
0: อันนั้นข้าเขาอ้างข้าเขาอ้างแล้วอันนั้นอันนั้นข้าขอขายจริงจริงมือแล้วข้าวันไหนที่เสียงมือทำไฟอย่าไปลาดในกว้างข้ามจะชุดข้าต้องจ้าว่าหิวข้า
1: ไปให้เห็นก็ไปบ้านนี้ขอก็ไม่ได้ไ
0: อ้
1: เย้ป้วนยาวๆไอ้ก้มเงินหาเห็นอย่าเฮินหาเฮินหาด้วยเจ้ามีในหาขันหาแทงนะวะ
0: เพื่อนค่ะอีกเรื่องหนึ่งข้าขอให้เป็นกว่านี่ขามสลากนะเพราะว่าจับในข้าขออะไรเตี้ยนปีขึ้นมดมดถึงมาจับนานวันได้ข้าวเขาเอากลับเด็กสมัครตัวขาตายกว่าก็มีที่ในขาของเราป้าป้า
1: เจ้าป้าเอาไว้
0: ก็ค่ะพวกชูจอมคว้างเลยได้ตัดที่มาในก็ขาตายดิ้นวู้มาวู้ไกวู้ในก็มาเดือดสังทุกเจ้าค่ะเพราะว่าตัดในขาของที่อันเตี้ยมันหมดสังเกตว่าชูจอมคว้างพวกชูจอมคว้างเลยได้ขาก็หนึ่งเตี้ยนพวกชูจอมคว้างก็ขายหาเตี้ยนเจ้าค่ะกุ้ยกาที่พ่อมเลยมือขึ้นเงินหายเห็นอะไรก็ยิ่งติดเปียกเนี่ยฮะ
1: ผู้เว้ยนะ
0: เจ้าค่ะที่น้าพันอ่ะพ่อมเลยมือขึ้นเงินสามบาทแล้วก็ได้ติดเปียกนี่ค่ะ
2: วันนั้นเอาอะติดเปียกก้าเตรียมเลยหยิบป้าแล้วเลี้ยงวะ
0: ไม่ค่ะอีกเนื้อร้องไม่อยากไม่เจอค่ะพี่เฉียงมึงพวกไปไรเงินไอ้อย่าพมือพี่น้าพวกไปไรเงินอย่าพมือถือพี่เฉียงมึงเอาคันไหนพวกไปไรเงินไม่อยู่ทางจ้องสวน
1: หืม
0: เจ
1: อมาเถอะ
0: พี่น้าเขาไหนแอมพวกผู้เปียดแอมรู้เลยแต่เลขทางเมาค่ะท่านนี้
1: ไอ้รถรถดีๆนะ
0: โอ้ยข้าเราไปลองตีซื้อมันอันตีเจือกมันหาเนี่ย
1: พี่น้าก็ไปยิงโย
2: ทำปากก็จะเลยชุ่มเหมาจะเลยเอาทีนี้ฮะ
0: เพราะนั่นแหละพ่อมีวาสนาพ่อมีวาสนาเขาไปเยอะ
2: ขนาดน
0: ี้อ๋อใช่ครับพาทีละก็มี
1: ทีก็ไม่มีคำฉลาดคนนี้ไรเฮ็ดพ่อเฮาก็ทาได้เป็นไรอาย
0: ว่าครับว่าครับกูเฮ็ดให้ฮักว่าคนเฮาคันได้กูมือเกียนเตียนมือขาในคันน่ะพวกกูมือเกียนกับเตียนมือเกียนก็มันตําหนูเลยกูเฮ็ดสาวลองหน่อยเถิดๆพวกข้าสามารถก็ขาเตียนลูกคุยกะกล้วยมันป้องขาเขาก็ได้หาเงินได้หาวันได้ครับเถิดๆห
1: าวัน
0: หาวัน
3: เอาค่ะเฮาค่ะเลยทอมกับเพียงความปานเก่าในคณะเยอก็อย่าไปลืมหลูล้อมได้ถึงป้ายอยู่หรือป้อแม่ปีน้องเขาอันเอาปืนหูตั้งหันฝากตอนจุดถึงป้อแม่ปีปีน้องๆเขาอยู่ในคาออเข้าย่ำจำมดจำเซิงเดี๋ยวย้อนผัดยันปีน้องเขาเมื่อกว่ากวนคณะส่งขึ้นมาหอบมาทบจำกันองตี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ์เอิงจังการเวงเก้งใหม่5100ตีในจอมขาวผู้ปืนผ่าวผู้เจ้าได้การยิงโมขาวนนท์ค่ะสุภาวันเชื้อสารวินในคาออพบทบจำกันสวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz ค่ะวันเมื่อไหร่ยินจมขอบใจกูก็กูก้นสิยืนสู้เฮาหนังกลางเจอนั่นใครไหลใครเป็นนั่นให้เตรียมทนกูลองเสกกำในมอนๆค่ะเหมือสุงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
7: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพจน์พิทยาคยักเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยอุรินปัตโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงงางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ยะแน่ลียะติผาเลออาปูวกาตอวิพอญิมาปูวิชอติผาติกาลีลีถากุลาปาลาวิโยงาคือไทมิงกอโคโลดะจาวิคือมือละมืออาปูวกาตอวิพอดาวิโอจิติผามิงกือชะดิสอโคโลพึมากะยาตุออโปกรมประชาสัมพันธ์ออโคโลทอกะซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นชะติผาติไกตุโยเจไดตุวิออญิแลฮาปาสตินตะเลเซญีขอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮาขอชะกอขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิใหม่ออโคโลไวชเวลโคโลแลอาปูวกาตอวิพ่อแบบพ่อวิชื่อวิออมเมบุเวงาคือไทมิงกอคโลเวไลกาลาและจามอดาลาติโยและชเวอคู่กางาคือมียาโมโตตาเวดาเวออแบตาเวไลจือติผัดทอกกาเตอและมาลากิจโยเจและรีปอยชเวอคโลแลปูเวกาแฟชั่นโชติผากะวึและจูมาลาติโยจิแมและปูเวกาตอวิพ่อจุยีมาจิติผาดอกคาติผาซอพาวเวอร์แพกไกตุออโปมีกึจติสอคโลผึมากไกตุออโปกะดอกคาติผาเจดากิจโยจิแมและอาชิติจโยคโลโมโตเวและเชบติจูวิออคโลโมโตเวคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแพกิกาตุออโปมาดะกิจูโยจิแมตาลือปิแมอัปปุเวกาโตเวพอญิมาปุเวชอติผาติแกลาแลดอคะเจดะเลฮิอยู่แลงาฮึไทมิกอคโลอัปปุเวกาโตวิออเมบุเวชติผาติไขปติไขอุลามูลาแลมีเกชติสอคโลงาฮึไทมุมีเวละเมติผาชุทะพึมากะยาเว
4: สิบบาททอโคโลเย็ดแผ่วิชอติภาและงาคือสิบบาททอโคโลเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่วิออเจติภาอาชุยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตฉบับโคโลเย็ดแผ่วิชอติภางาคือไทมิกอโคโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติภากาแผ่วิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติภามาโจวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติภาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิเวอาข้าราชการทางการเมืองติภามากาวิชอติภากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกุเวชได้เผาโคโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวอเมจอมาจอเวติผาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
3: จังหวัดจิไมอโคโลเชตาเวงาคุมมียาติผาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผายอกเกกาตัวออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะกยาวือแม่แฮปเปอร์แฮคโคโลอามีตุเชเวติผาถะมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิไมอโคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่0งาแซเตเตยี่ฮี0ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจังหวัดจิไมอโคโลแลอามีมากาตุแตก็เลยฮัตตาวิออนิโอฮัตติผาโตลาปุวิโยฮาปาสเตนีติฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตนิงาฮาปานิฮิงาฮาขดชกขอออนิโอยาชเวอคโลติจิลิลิอามิมากาตุแตก็เลยฮัตตาวิโย อากาศเจอตีจังเหมือนจะคือแฮปปี้แฮคโลอามีมากระตุ้แต่ก็แหละคาตาวิโยแม่อ่อนย่อยาชอโคโลนหัวอามีข้อตุ้คือเวลาก็แหละมีเวลาเลี้ยวข้ากดไม่แต่ตาวิข้าสุนหัวถ้าอายุติไกตุโยเจงาคือจิ้มใหม่วิโอโคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาโกไกตัวอโปนหัวถ้าฮัลเลอทุลาเชเวเล่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่เพวิโยแม่

ถ้าเวอวิอเนี่ยละหุยาติกะเลเลถ้าตะอุยอยาวิอคอลุละเซจาเลอไรกาอบอดะเจอคอลุหะยูลาวิโยจะได้คือเนาะคือกะกะเชวิอคอเชเลงาคือคอยะลอยะอคอตอกอติจังหวัดจิงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอ50กิโลเฮิรตซ์เตไลพองาคือละหุคอไรกาอบอดะเจอตอกไอเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเสมานะคะโบเมวิโยติญีเลเลติชะตินาลิตาและสาวุมรอกอติชินาลิทักขะไกและอุมเผวิโยยาฮินาริควายตาและก้อนาริทักขะไกติฮะลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจาต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอเนคือละหุชอจึเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย

Obo dajja viyo ya nyimla ko te po thoka dajja viyo nyo ya chade ya tha nga hu te po ko ga mi la le chupa opa lu che ta viyo viyo nyi la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo dajja o kholo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le cha ta u yo ya viyo kholo la se cha le rai ka obo dajja o kholo ha yu la viyo me ha viyo viyo nyi la hu ya ka pho che พอรู้เชตาวิคาคิเพเชลีติกาลิลิกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม่ชดิจักาลิงาคือไทมิงกอคโลเลมุกุวิอยาเปือเลมุยิคอยาตาลุยเชอวิทปาตองาคือติกาลิลิกามุยิเซมากัสปอตอลาตาวิอานาอากอติพาทะเนคือตอดะเลปูอากาไกจูจาวิดอวิเชวิจอวิเตเจลิลิพอกาอายิเตเลอาชิยอตุยอยากาทะคาแย่หาซาดักไอสิแม่และยันยิวิอยาแลชิดิซอคโลกาสเปอร์ขอญีกาเปวิโยยันยิแลงาฮาปามีฮาปอคโลยันยอญีชเซญียันยิแลกันเพวิโยและจะขอโทษกาญีฮีญีชขอขอมขอฮาวิอวิอเนรหุยะติพาโอติญีเลเลมุลอกอวิอยาติชเตนาลิตาแลซากูมุลอกอเตชนาลิทาคากายเตญีเลเลงาคือราหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไเชเวโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์ตไลพ่อเพื่อรายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติตอกไเชออวิออนีราหุยาติภากะติแกราหุคอพอนาเลออนี่คือราหุชอจิตาโอกะปิดักไเพวิโยและยันยิวิอยาคโลทอกะยูเวลาตาวิอบุจอวิอรอติภาตาเลกันยิมาซาตัวปุริคอยติพาทกะยูเวลาตาวิโยออคือปุตตะเลออเลมุทักขะไกติเกเชะเลออกะปิดักไอสิแม

าวิอวิอเนี่ยละหุยติเผาจะขอแรงอ่ะคือให้มีกอขอลมุยขอยาตาปอลุยวิโยแม่เรียจะได้สอขอลตาลุยวิโยมุงกูวิอยาเปื้อกมุยขอยาลุยวิโยแม่เฮกอจะขอเป้ากะงาคือมิงคือโคโลกาเอลนิโยโกเวแพวิเจเลมุยกาลาโกลาจาลิกาทูลาเวียกูเฮเลฟาโกเวเมลีมีปะฮาปามิงคือยอดเจลาเวจะได้ผ่าฝาเจมุยมากโกลาโกมาลาเลกูชูโกเคลิกาฟีเวอีกาฮาเวเลจะได้ผ่าทักกาลาฟาวิโยเจตียาลโกฮอเชฮอมวิออซาตามาจาจิเมลีเฮโกเจอยากาชริคูวิอยาโคโลลินยิเวตยาทาติคือติยาปีปาไกเชวิโยเคโกงาคือติกาลิลิกาเชซาจอซากาตูนาเลอาสาติกอคโลติกาลิลิกาอบูจอวิจาตูดอตูคาเดจาเลเชซาจอซาปุตูอโปนะเคติเลกาเลซาตาติภากะคาเดพอหายูจะได้คือวิอเจ้ายาคโลเลซาตาอเตเตวิกาเปเลอปอแกกาเปจาเลเคโกงาคือเจ้ายาคัสกะมีกาตูอโปนะเลซาตาติภากะคาเดพอหายูแม่แล้วนิเวตยาทาจะได้หาเป่าคอลูกาเซชตินจอวิโยเรียกจะได้หาเป่าคอลูกาเจวิโอนิกาจอวิเรียกให้กว่าจะขอเป่ากันยิวิตยาธามุยขอยาชอจะขอเป่าปอโตลาวีนายวิจิแมยักษ์กากาลาโกลาจาริมุหอมุยลูกาลาวัสกาลาจาริจะขอวิโอยาคอลูมาฟูมาเพจอวิโอจิกาลายาลาเชวิโลเรียกให้กว่าไงคือติการิลิกาเจ้ายักษ์สกามีกาตัวปูกันนั่นเรียกคาเดฟาเชแมม

ดาวิซาตาอยู่เวลาแล้งาเฮราหุยากะกะจาเชวิชอติภาทะออลอซาตากาลาวิโยแมปุราตาทามติครมอนิชออนิกอฮาปานิฮิงาหาขอชสขอเวอยาคโลจีดาเลจิชิตาวิคาสงาคือไทมิกอคโลมัมมิชอกาลุลาแลกะจาเชวิไลกาลโกพาสปอลิมาติภาเตยาเวติพิเตยาเลกะกูเวกะจอเลติภาลโกกอจามากาวิกะจอวิโยชะดาปะตองาคือไทมิกอคโลมติคอรมอคัสอัจจยารัฐบากามัมมิชองาคือไทมิกอคโลลุลาเลกังกะจาลาตาวิชอติภาลิมาติภาเตเลกังกะจาวิโยอาสาติปโปจาวิโอยากอจลาวิเจไม่ลอกวติชสนิงาฮาปาธาเจติกุตาวิโยยาคาชติคือกอจีดาวิโอคโลกังกะจาวิลิมาอาสาจาวิเลฮิฮาปาติชสนินิฮิงาฮาขอชกอขอคาไกอยากอจเกลาตุโยเจยากองาฮือราหุยาไทมิงกอคโลลุลาเลกังกะจาเชวิชอติภาลอกุกาโนฮือพาสปอลิมาติภากังกะจาวิลิมาติภาอาสาปุวิลอกุเรียกอจาเลเชแผฮิโลแมลี่ยาค่าฮิฮาปาติชสนีคาไกอยากอจลาวิเจเรียกกวงาฮืออาสามากาก็จ้าฮิเวติภาลอกุคิวกาอยู่วิโยเรียกเตละนอฮือเกซากอติติภาคโลกาติดาฮิวิโยเบื้อลอกคิวอยู่กาลอกเลจาติยาลอกนาลีนอฮือเคาน์เตอร์เซเวกาเพอลีพุทธิภากาจักกวิโยแค่คนเตียเลลินโอหุติดาตาวิโยเย่าเตียวเตปติพาสปอลิมาติภาลีกังกาจัตุเวติภาลุยเลอาสะจัจจะเพวิโยจะได้คือวิโยเย่าคโลเลออกกาอติลุพอตาวิเจเลจังหวัดสมุทรสาครพ่อเตกาจังหวัดสมุทรปราการพ่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีแรงงานคือจังหวัดจิ้มใหม่อติออกกาเคพอตาวิโยจิแม่แค่กว่าจะได้คือเลหน่วยหน่วยบริการเครื่องที่กาเตกาเจจังหวัดชุมบุรีพ่อหน้าเรียกแขกวงาคือราหุยามัมมีชอไทยมีกอคอนโลลูลาเลกังกาจาเชเวลิมาอาสะปือเล่าวิชอติภาเลนี่เลยฮิฮาปาติชสนี่นี่ฮิงาฮักขอชกอขออ่อนยอยาชเวอคอโลลีโนฮือลิมาอาสะฮะจากอใจจิแมอลอโกโนฮือกังกาจาวิลิมาอาสะปือเลมาจาวิลอโกรักกือกาจาวิออจิติภาชูวิโยเชสาจอซาพ่อนาชิพูตาเลกาเลรักกือกาจาวิออจิติภาชูวินาลีชเวอคู่กับมุมีวิออเลียวค่ะข้อพิถากายวิโยลีกังกาจาตุเวลิมาอาสะปือกาไทยมีก็คอลูหรือเช็คไอวิลกูตันยูเพลาวิโยเหตุกงาคือราหุยามัมมีชอลีไทมีก็คอลูหรือลาเลกาจักกาจาลาวิลกูมีต้องมีวิลเลียวขากดไม้แต่วิคาซึลิมาติพาคาเดเตวิลาและลีกาจักกาจาลาแม่ลีออลกูโนคือออลเลียวขากาซึคาเดเตลูลาวิลกูกาติจาวิลคอลูกาโดฮาโดคิดตุมาจอลีเหตุกงเสคาเดกากาติจาวิจานาจักโกวิลกูกาณชิฟุกามาปือเรียกเตเลเชวิออคู่กะงาคือกะคือกะโจวิออเจติภากะคาบีกาวิโยเรียกโกยูเวลาเลงาคือออวิออเนลาหุยาติกาเลเลทาอาจุยารัฐบาลีกังกะจาวิมอมมีชอกังกะจาวิลิมานาลิลิมาอาสาจาวิออยากอจิลาวิเจติชสนิฮิฮาปาคาไกจิแมเรียกเชกะยูเวลาเลอาจะเคชลากาลาวิโย

อวิ่งเนี่ยลาหุยติพาวนหุยกะเฮเวขันนาทีเยเชเลนาติพากุยกะเฮมอเจเลติพากุยกะเฮเวกะติคือเตี้ยเฮเวยอยากว่างาคือชอยาชอยกะเฮเวติกาเลติกามาชุดาวิโยเลเยเวอยากะมาชุดาวิโยจะรับประตอเลยงาหุยันนี้เชื่อซาจอซาพอเอาสาวสาวพ่อจ้าดาเวมอสละอูติผ่านะลียูคือทูมาลาตาเวเลติแกนาสิแม่งาฮึกาให้วิชเลอแต่แล้วก็เสนาทีเจอยาเยเวชออาจจะมาหลอดะเจโยวิกาลีงาฮึกาให้เวแลงานาทีตาแลติชนาทีเคอยาเยเลยกะคะเดให้จอวิเจอลอกุยกาให้วิชเลลีงาฮึกาติเนปขอเนาะซาแปกาเซวิโยซาแปเซเวตยาทานี่คือออตัวกาทุชเวนะเลลากาฮอสกอปิโอกูลิโมคือวอลาโกเรียกเดกัตเวนะซาเปเซอะเลเรียกเดกัตชุวิโยอีกะเฮไวจาลโกอีกะเฮมาปอโกมีติผาจอวินะไมกะลีกะคะเดเฮมาปอลโกเลออสสามารถดะแกเลออสุตอจเวติผากะเพกะลาวิโยจะราปอตอลิงะหึกะเฮเวชะเลออยาคะเดเยเลเรซาเปคะเดเซเลติกะลีเลคะเดทุชปึขอเนาะเรซาเปคะปึอีกะก็ขอบาวิโยลีเนคือตัวซาเปลีลอยตาติโตลาเมลีซาเปเซียวิชคาเดก็ขอชบาวิโยเขาเนคือสอสากะแกเตเลเลอสอสาติภักดาวิเจเขาว่ายืดจารอลีก็ให้วิโยยากะคาเดอยู่แล้วลีให้จารอลีซาเปติคือคาเดสุเซลีไม่หลอกอปิ่นคือติเผาติออกโคโรชมาปอดอกอปิ่นอยู่วิแม่ลีดักเกวิชกายืดจารีดักเกตูติเชปุวิชอลอกว่าสอสากะดักเกแล้วตุกะเชซาปุวิโยยาข้างหัวตุลีมาดักเกวินะดักเกตูมาติมาหาสายกามาให้วิลอกบุกัดลาวิเมลีอสุตจวิจิติมาเฮเฮกอสอสาติภักกะเกมาเกมาดาวินะเลชยะชออบาพ่อกะกะดาเกปิวิเมอบาพ่อดาเกวิชกะเลอขอพ่อดาเกลุยวิโยเฮกอขอพ่อดาวิชกะอบาพ่อกะดาตอลาวินะเลเฮกองาฮอตูเลอสอสาพ่อกะดาเกตุกะคะเดกะติกะคะเดกะเฮเลสะเปคะเดกะยิเซชวิโยเฮกอตินิเวคอยกะคันิปอเฮเลติภาลกอตินิญิปอเลยติผาลกตินติปอเจแต่เราก็อีกะให้วิชตินี้ปอให้จอวิเจมุซอจตุลาทาติปอให้เลมผือมาจเสทาให้บาเลยจวิลกุในหัวตุกะก้อยลอยเกแต่ก็เลยจกะจแมวิเจอีกะมาให้เฮติจวิชกะเลียวอสอสาพอสู้ต่อจวิอานาติผาแพกไคลาวิชิแมยกตาวาตาวาลิงะคือชกเอวเกกะติวติกะมาให้จวิลกุแลเชื้อแบคทีเรียติผาในหัวสอสาคนแน่กูคือกะก็แน่ก็เรียกุชก็แลอ๋อเลยมือละก็แลเลยอ๋อสอสาพ่อจ้าดาวิอ๋อสู้ต่อจื้อเวจื้อเวแบเวได้ผ่าแพกไอลาเวเรียกกว่าอายุจาริมเผือมาจื้อเสถากะอีกะคะเดแห่เลยจื้อเฮกอมุซอนากะเรียกจื้อตุลากุอีกะคะเดแห่บาก็เรียกงะคือจื้อมือจัววิอ๋อตัวให้คือให้บือกะเรียกก้อยลอยติแกะกะอีกะแห่บาเลยกะตีเวละกูอ๋อตัวกะอปิกะฮอเวเรียกเฮกอีกะคะเดแห่จอลมซ่อมเผือเรียกแต่อีกาเฮวิโอยาอิโอวิกางานนาทีตาเลติชนาทีคาเดอายิเตียเลนาริซาเปคาเดเซเลติกาลิลิคาเดกัตเจเฮเลเนหัวสอสาดักเกกาตัวโปลิชกาอีกาเฮวิทาจ้าดาวิโอลออยู่เวลาเลงาหัววิโอเนียลาหุยาติพัชชาเกามาลาวิโยแม่

0: ขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สารต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื้นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่ไหมชอบทุกอย่างของท่านจ้ะ ตุ๊กตุ๊กตงจ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมจ้าตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ๆทำเพื่อประชาชนเขาเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
4: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอะนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8 แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 23:00 นขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
7: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่า50%เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลย ดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
8: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
8: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
14: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
15: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
16: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
15: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
17: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเอง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชที่ว่าได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราชที่ว่ารายงาน
15: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
18: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติจะพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
19: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
15: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
20: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
21: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับ ใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กลั่นแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง 3. ในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
20: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพ

0: หมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดีเอสคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026 การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2-0เกม21-16และ21-11

0: ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับดีนี่ฮอยมาร์คเคกเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม19-21และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม21-15และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชานยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม23-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม11-21และ12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
1: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
0: ด้านวราดิเมียร์วูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เซนติเมตรและเวลา 9:47นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงก ลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรดไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทะลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1B2, B6, วิตามิน A, วิตามิน D, วิตามิน E ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับ จบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเรา
8: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

จากคุณเออทางแต่ยานเว

tiếp ô chùa màn xiêm bên.

the O. Diệp siêu là quỳ biết vừa

vị là yêu là miền là tuệ tụ là bề na na nhà ma tươi hoa tụ

ยโสสองโอตับต่างโอที่นาตองเสียก่อโอเนียนาก็เนีย

ก็คือเออยามแป้งเออออนอ่ะเนี่ย

ยันทอนาโตเยมิโอตวงโอยันนาญาเปเบทาวไปโจญะเพื่อโอช่วยตุลาเปียนาตายวิจังโออิวมายาเบ

thun á tiên mẹ ôi.

Oh,

cha nhẹ đàn ô tịch tổ thi na phun thọ phương nào.

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองGarden Groveอานาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองGarden Groveทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะเจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เหมินซุงค่ะ
4: ป๊อกว่า
2: เนาะจง
5: อุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาว่าอับราวัติมาปีมาอาทิสึกตาจิงชามองเป็นยังไงอามซาจังวับเช่นไม่ค่อยถึงมาปีมาปากไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีเนี่ยก็ปุ๊บไฟยังว่าห้าซาซึทีเนี่ยสังเกตุคนอยู่ตรงไหนฮะโฉดซึกูควงอ่ะอามาคืออัตโตทัชโรงะกับปากกับเมียนเบสเพียวลุมิโดขยันรัวชุบเปลือกอ่ะซาซึความแบดต้นแบงอ่ะอัตโตทัชโรงะอาทิยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีค่อยมาอนุญาตอยู่ไม่เฮออามาคืออัตโตทัชชูรงะอาทิยาปีความวัตุสองเป็นยังไงฝ่าฝืนยังไงคือกลุ่มหมายและชัวยาชัวยาโจรงะอาทิแบงเป็นยังอามาอัตุสวาอัตุเบียพะมวงโง่เป็นยาอโวโทแจ้งอ่ะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงานอันนี้คือฝุ่นละอองงานมาคือจังหวัดเชียงใหม่งานยี่เบอร์โทโง่เป็นยังไง 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือที่มาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมาที่ดีพระกายุพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจะหลอกโครงง่ะ

0: Thank you. Kikinya, we will take what's the fashion, have it, they will let me watch it. Цзагуваня, мадагики, мадажи, мадоцифы, мадажи, чицвойши, цзаняду, мумоги кважа мадо, муджису кважа мадо, химана хо сашу хо мадо, уходи хэ мэше ча мадо.
1: Макако кважи цале, нава мала ко цале, аме тите закяня, лаго кива дукяня, тите заня за мне, кизо доня до мне, кяля заня за мяля, Эпья доня думяля, мы как вообще цели, мы вам мало кусали, мы бьем мы тебя камя, мы где мы за дефаши, мы как вообще цели, мы вам мало кусали, не все а то мамуля, вообще а два маджеля, не думали мамуна, я думали маджина, как я сама вода мамуля, я мама вода маджеля, мы как тебя не мяне, на вот его не мяне. Кабу дуня зумуаля, маму няня зуджеля, тили диза бе камя, тили гула бе каши. Келя зуня кумяду, кепя зуня кечеду. Мка куку ши цали, нева мала ку цали, ши ци ниву мазу не кабу, ку ци кабу маньясу кабу. Мбе мка ни нула, мде мза ши нула. Мы кого мазаня, нава мала мазаня, а мне тебя завана, я готова дована, я бья тебя завопа, у каждого довопа, мы кого мала, нава мала, мы где мы конемза, мы где мы засунза, мы где аняня, нава лазаня, дома дака завана, дома дака дована.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
8: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
9: พลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตโดยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
10: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วยได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกเหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวท.เชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

0: ได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอร์
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ของสวทเชียงใหม่ที่อยู่เคียงคู่คนเชียงใหม่มาอย่างช้าหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศคุณผู้ฟังครับอยู่กันวันนี้กับสภาพบรรยากาศที่ตกบอกว่าแม่มีความชุ่มฉ่ำแล้วก็ เรื่องของอาหารการกินนะครับช่วงนี้เวลานี้หลายท่านอาจจะรอคอยเขาเรียกว่าเมนูสุดโปรดนะที่ไม่ว่าจะเป็นของที่ได้จากธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงจะบางท่านได้ลิ้มรสแล้วนะบางท่านรออยู่นะคุณฟังก็เป็นห่วงฤดูกาลใหม่ที่ในช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างเงี้ยคุณฟังครับสภาพธรรมชาติที่เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตใหม่ก็เปรียบเปรยได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาที่ฝนตกนะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงร้อนมาเนี่ยฝนตกลงมาปั๊บโดยเฉพาะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะก็ประจุไฟฟ้าบวกลบก็จะทำปฏิกิริยากันบนอากาศแล้วฝนเนี่ยก็จะหอบเอาธาตุไนโตรเจนนะที่เกิดจากฟ้าร้องฟ้าแลบเนี่ยนะแต่โดยปกติแล้วมันก็มีอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองมีลักษณะของฟ้าแลบฟ้าร้องเยอะๆเนี่ยธาตุไนโตรเจนก็จะสูงก็จะเอาธาตุไนโตรเจนลงนั้นตกลงมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำตัวไนโตรเจนนะครับพอกับน้ำฝนเนาะพอตกลงดินปั๊บมีทั้งความชุ่มชื้นมีทั้งธาตุไนโตรเจนดินธาตุอาหารและน้ำค่อยๆซึมลงสู่ใต้ดินสู่รากพืชนะรากพืชก็จะพอได้น้ำได้ฝนได้ธาตุอาหารก็ค่อยๆจะผลิใบจังหวะเดียวกับที่น้ำฝนที่ตกลงไปแล้วค่อยๆซึมลงดินเนี่ยนะครับก็จะลงไปสู่ในโพรงหรือในรังของแมลงที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นด้วงปีกแข็งนะอย่างเช่นแมลงนูนที่เราได้กินกันหรือแมลงเม่าหรือแมลงมันนะครับจริงๆต้องบอกว่าแมลงมันนะเพราะว่ามี6ขาแต่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นแมงมันนะ3ตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ลำดับความตื้นความอยู่ลึกถ้าเป็นพวกดวงปีกแข็งอาจจะกับถ้าพวกเป็นแมงเม่านะแมงเม่าจะออกมาก่อนเพราะว่ารังเขาอยู่ไม่ลึกนะคือตัวเขาโตแล้วพร้อมจะบินออกแล้วพอความชื้นลงไปถึงรังนะเขาก็จะขุดดินออกมาได้เพราะดินมันเปื่อยยุ่ยละนะครับพร้อมกับพวกดวงปีกแข็งแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยถ้าเคสที่ออกมาเพื่อผสมพันธุ์อย่างเช่นแมลงเม่ากับแมงมันเนี่ยเขามาถึงปั๊บเขาก็จะผสมพันธุ์แล้วก็พอผสมพันธุ์เสร็จปั๊บมีไข่เขาก็จะหาบินหาทำเลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะค่อยคุยดินที่มันเปียกนุ่มอยู่เนี่ยลงไปวางไข่นะครับนี่คือวัฏจักรชีวิตในภาพรวมที่เป็นแมลงที่อยู่ใต้ดินแต่เป็นอีกพวกหนึ่งที่เป็นด้วงปีกแข็งอย่างเช่นแมงนูนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับแมงนูนนี่ก็ถือว่าเป็นแมลงคลาสสิกนะเขาไม่ใช่ว่าบินออกมาเพื่อเตรียมที่จะผสมพันธุ์อย่างเขาต้องหาอาหารต้องหากินเราจะสังเกตว่าช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วมียอดไม้อ่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดมะขามยอดใบชะมวงนะอย่างเงี้ยใบกระท่อมก็ยังเจอนะอันนี้เท่าที่ผมเคยเห็นในหลายๆใบที่ใบมะกอกเนี่ยมะกอกน้ำเนี่ยนะครับ3-4 ใบเหล่านี้เขาบินมาเสร็จออกมาจากดินเสร็จเขาจะกัดกินใบแล้วก็จับคู่หาคู่นะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่อันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตต่อไปขณะที่ใบไม้ก็พร้อมแตกยอดอ่อนให้แมลงเหล่านี้
ได้กินได้อยู่อาศัยได้สืบพันธุ์เป็นการดำรงพงเผ่าของแต่ละชีวิตที่เป็นไปโดยสมดุลคุณผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าผืนป่าสักผืนหนึ่งนะปกติมันจะมีต้นไม้พวกนี้ถึงหน้าฝนปั๊บแตกยอดอ่อนแตกใบแล้วเป็นแหล่งอาหารของอะไรถ้าผืนป่าผืนนี้หายไปหรือลดน้อยลงคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสมดุลไม่เกิดละแทนที่จะมีต้นไม้ที่มันให้ใบอ่อนเยอะๆนะไม่พออย่างเงี้ยหรือออกไม่ตรงเวลาแล้วแมลงเหล่านี้คุณผู้ฟังครับจะไปหากินที่ไหนหากินไม่ได้ประเผยไม่ทันได้อิ่มท้องเนาะก็ไม่ได้สืบพันธุ์แล้วก็มันจะเกิดผลกระทบตามมานี่คือสิ่งที่เป็นวัฏจักรชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากการใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยเลยเนี่ยเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับไม่ทำให้บรรยากาศเสียไม่ทำให้ เกิดการก่อมลพิษในโลกบนผืนนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังสัปดาห์ก่อนนะครับคุณผู้ฟังเราคุยกันถึงเรื่องของมะม่วงนะติดค้างคุณผู้ฟังไว้ว่าพูดถึงมะม่วงพันกินดิบแล้วนะมีพันกินสุกกับมะม่วงบนพื้นที่สูงเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างอย่างไรนะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องของมะม่วงพันกินสุกนะครับคุณผู้ฟังถ้าสมัยก่อนคุณผู้ฟังครับไม่มีใครไม่รู้จักมะม่วงอกร่องทองโหมะม่วงตัวนี้สุดยอดเลยนะคุณผู้ฟังเป็นมะม่วงสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ยอดนิยมของไทยนิยมนำผลสุกมารับประทานเป็นมะม่วงที่มีผลกลมมนเมื่อสุกผิวจะมีสีเหลืองทองสวยทั่วทั้งผลเนื้อหอมแบบมีเอกลักษณ์รสหวานจัดคุณผู้ฟังครับมีเสี้ยนค่อนข้างพอสมควรละนะครับเนื้อไม่หนามากมะม่วงอกร่องทองเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขานิยมทำเป็นมะม่วงที่ผ่ากับข้าวเหนียวมูลคุณผู้ฟังอ่ะตัวนี้นะถ้าข้าวเหนียวมูลถ้าไปเจอมะม่วงอกร่องทองอร่อยอร่อยนี่นะโอ้สุดยอดเลยนะครับถัดมานะครับคุณผู้ฟังครับมะม่วงอีกสายพันธุ์นึงที่จะบอกว่ารสชาติความหวานเนี่ยนะก็ใช้ได้นะก็คือพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยนะแสงหน้า อกร่องทองมาแล้วน้ำดอกไม้นี่เขาได้ เป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่พัฒนาทีหลังนะครับแต่ว่าด้วยความโดดเด่นของน้ำดอกไม้เนี่ยคือผลใหญ่เนื้อหนา มเมล็ดรีบนะอกร่องนี่ยังมีมเมล็ดนะมเมล็ดค่อนข้างโตกว่าแต่น้ำดอกไม้เขาจะรีบแล้วผิวเขาสีสวยนะชื่ออย่างนี้เลยน้ำดอกไม้สีทองนะครับรสหวานนะครับผิวเนียนมีนวลเล็กน้อยนะครับเนื้อสีเหลืองเหนียวแน่นรสชาติหวานหอมนะครับก็สามารถใช้มาทานร่วมกับข้าวเหนียวมูลเช่นเดียวกันนะแต่ถ้านะครับถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะชื่นชอบรสชาติของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่กินกับข้าวเหนียวมูลแต่ถ้าเป็นผมนะคุณผู้ฟังผมเองเนี่ยถ้าชอบเนี่ยผมชอบมะม่วงอกร่องทองมากกว่าเพราะว่ามันมีความหวานพอดีนะครับความหอมพอดีแต่ถ้าเป็นน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะมีกลิ่นของมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยจะแรงกว่าอกร่องทองแล้วก็มีความหวานที่เรียกว่าหวานแหลมกว่านะครับเผลอๆบางลูกเนี่ยบางผลเนี่ยออกเปรี้ยวไปเลยถ้ามันไม่พอดีเนี่ยก็แต่ว่าก็ชอบใครชอบมันเนาะอันนี้เป็นลักษณะของมะม่วงแล้วถามว่าทำไมเขาชอบกินมะม่วงกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลคุณผู้ฟังทราบไหมว่าต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณต้องน่านับถือจริงๆคุณผู้ฟังมะม่วงเนี่ยนะมีวิตามินหลายตัวนะหนึ่งในนั้นก็คือวิตามิน A D E Kนะที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันคุณผู้ฟังครับถ้า B กับ C เนี่ยละลายในน้ำแต่ A D E K เนี่ยละลายในไขมันทีนี้ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเอ๊ะจะเอาไขมันที่ไหนมาละลายคุณผู้ฟังจริงอยู่ในระบบ
การย่อยอาหารเราเนี่ยอาจจะมีตัวละลายตัวนี้นะครับยังได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่พอนะอาจจะไม่ได้สกัดได้ไม่ทั้งหมดภูมิปัญญาแต่โบราณก็เลยเอาไขมันจากข้าวเหนียวมูลเนี่ยจากกะทิเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นน้ำมันนะเอาน้ำมันจากข้าวเหนียวมูลเนี่ยเอาเป็นตัวทำละลายวิตามิน A D A K ในผลไม้ก็คือในมะม่วงโอ้โหมันพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ลงตัวนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะกินได้นะแล้วก็ได้รับวิตามิน A D E K ในมะม่วงเพราะว่ามีไขมันจากข้าวเหนียวมูลเข้าไปช่วยย่อยช่วยละลายแต่อย่าเพลินจนลืมหยุดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะไปมะม่วงสายพันธุ์อื่นนะครับที่สามารถเป็นมะม่วงบริโภคผลสดก็คือมะม่วงอกร่องเขียวอันนี้ก็ผลคล้ายๆกับอกร่องทองแต่ว่าจะต่างกันที่ลักษณะที่อย่างว่าอกร่องเขียวก็คือเวลาสุกผลก็ยังเปลือกก็ยังสีเขียวอยู่นะครับแต่รสชาติเขาจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะกลิ่นหอมน้อยกว่ามะม่วงอกร่องทองก็นิยมน้อยกว่ามะม่วงอกร่องทองแต่ถ้าไม่มีอกร่องทองอกร่องเขียวก็พอได้คุณผู้ฟังแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังมะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งได้รับความนิยมมาไม่นานเราก็ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ในโซนต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่ประเทศกัมพูชาคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นแหล่งผลิตค่อนข้างเยอะนะสามารถที่จะกินได้ทั้งเป็นผลดิบแล้วก็ผลสุกนะครับเป็นคู่กับข้าวเหนียวมูลก็ได้นะแต่ถ้าเทียบความอร่อยแล้วเนี่ยยังไงซะก็สู้มะม่วงอกร่องทองกับน้ำดอกไม้ไม่ได้

คุณผู้ฟังครับก็จะมีอีกหลายๆตัวนะอย่างที่เราได้เคยได้ยินได้คุ้นชินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงจินหวงนะมะม่วงแดงจักรพรรดิอาทูอีทูมะม่วงเหล่านี้เนี่ยเป็นมะม่วงที่เรียกว่าปลูกโดยเมื่อก่อนนะคุณผู้ฟังปลูกในพื้นที่สูงเพราะว่าต้องการที่จะเป็นลักษณะของสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ต่างประเทศก็นิยมนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยพื้นที่ปลูกมากขึ้นนะครับแล้วก็กระแสผลไม้อื่นๆมันตามมาประจบกับภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมะม่วงเขาเรียกมะม่วงแฟนซีเนี่ยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าคือปริมาณการซื้อการขายนี่ยังมีอยู่แต่เพียงแต่มันน้อยลงเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังอยากจะรับประทานนะแต่ผมเชื่อว่าท่านที่เคยรับประทานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ชื่นชอบที่จะเลือกมะม่วงเป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งของผลไม้ไทยนะครับเอาละครับไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะครับมีประเด็นมีเรื่องราวเรื่องของงานวันมะม่วงนะที่อยากจะโปรโมทกันต่อจะจัดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดย้ำซ้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ

พลงคนใกล้ตัวนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกับบรรยากาศความชุ่มฉ่ำในช่วงของต้นฤดูฝนนะครับผมก็ไม่ได้ตามเลยนะว่ากรมอุตุเขาประกาศเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือยังนะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันก็เข้าช่วงฝนแล้วล่ะนะแล้วก็ช่วง2-3 วันที่ผ่านมาผมเองลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงนะครับในพื้นที่ของอำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอกัลยาณิวัฒนาถ้าคุณผู้ฟังท่านใดติดตาม Facebook ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นนะครับโอ้ไปเที่ยวนี้ถือว่าได้เห็นสภาพธรรมชาติได้เห็นความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรหลายๆรายแล้วเห็นหนทางที่เรียกว่าการเกษตรบ้านเรานั้นสามารถที่จะอยู่ได้เพียงแต่ว่าต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นำมาพูดคุยกับให้คุณฟังได้ทราบกันนะครับเป็นเรื่องของคร่าวๆนะแต่ว่าก่อนที่จะไปส่วนของเรื่องราวนี้นะครับอยากจะเสนอเรื่องของงานวันมะม่วงก่อนนะหลังไมค์นะครับขอบคุณป้ากันนะป้ากัลยาศูนย์ประหัตมาโทรมาพูดคุยให้กำลังใจก็ส่งใจนะครับให้รักษาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับป้ากันบอกว่ามีเรื่องของการพูดคุยถึงเป็ดสวยงามนะที่เทศบาลตำบลป่าเมี้ยงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อนะครับน่าจะเป็นเป็ดของท่านนายกสุจินแสงแก้วที่ท่านได้ทำเป็นเกษตรกรคนเก่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเนิ่นนานนะครับเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกบนะแล้วก็มีแนวคิดเพิ่มเติมอาชีพก็คือในเรื่องของนอกจากเลี้ยงกบก็มีสัตว์ป่าสวยงามนะครับอย่างเป็ดแมนดารินอย่างเงี้ยโหปลูกเลี้ยงแล้วได้ราคาดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าหาแหล่งที่จะต้องซัพพอร์ตนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเอาละครับมาพูดคุยกันเรื่องของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15นะครับประจำปี2569นะครับกำหนดการจัดขึ้นโดย เริ่มวันที่8ถึง10มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือตรงหน้าสารกลางนั่นแหละนะครับตรงตลาดประชารัฐนะครับในงานนะครับก็จะมีเทศกาลมะม่วงที่รวบรวมเอาความอร่อยความหลากหลายของมะม่วงหลายสายพันธุ์แล้วก็ของดีจากจังหวัดเชียงใหม่ไว้ในงานนะครับภายในงานพบกิจกรรมมากมายครับคุณผู้ฟังมีการประกวดผลผลิตจากมะม่วงคุณภาพ9สายพันธุ์ทั้งมะม่วงรับประทานผลสุกนะครับแล้วก็มะม่วงรับประทานดิบนะครับมีการประกวดมะม่วงลูกแปลกนะครับมะม่วงลูกยักษ์นะเคยได้นำเรียนไปแล้วว่าแปลกยังไงเช่นมีนอนะเป็นมะม่วงแฝดนะทรงประหลาดพิกลอย่างเงี้ยคุณฟังไปดูกันแล้วก็มะม่วงลูกยักษ์ไปดูอันนี้ไม่รู้ไม่สนใจว่าพันธุ์อะไรนะขอให้ลูกใหญ่ไว้ก่อนคุณผู้ฟังลูกเป็นกิโลอย่างเงี้ยจะมีมาเข้ามาประกวดนะแล้วก็มะม่วงผลดกนี่ก็คืออาจจะช่อหนึ่งหลายผลด้วยกันนะครับมีเรื่องของมะม่วงนะการประกวดมะม่วงกว่าอีก12ประเภทก็คือเป็นเรื่องของมะม่วงแต่ละสายพันธุ์นั่นเองนะครับมีเรื่องของความหลากหลายของมะม่วงกว่า14สายพันธุ์ที่จะนำมาโชว์สายพันธุ์ที่ผมเคยที่พูดไปในรายการว่าพันธุ์นั้นอร่อยเป็นยังไงพันธุ์นี้เป็นยังไงคุณผู้ฟังจะได้เจอเที่ยวนี้แหละนะครับที่บอกว่าอร่อยนักอร่อยหนานั้นมันอร่อยยังไงโดยเฉพาะสายพันธุ์แปลกมะม่วงแฟนซีนะครับ R2 E2 แดงจักรพรรดิจินหวงลิ้นงูเห่าอย่างเงี้ยมหาชนกอย่างเงี้ยมันอร่อยยังไงถ้าเทียบกับน้ำดอกไม้อะไรพวกนี้คุณผู้ฟังจะได้ชิมได้ชมกันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาแข่งขันทำข้าวเหนียวมูลมะม่วงนะครับโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการสาธิตการประดิษฐ์อาหารจากมะม่วงโดยเชฟชื่อดังจากโรงแรมชั้นนำนะครับ
มีการเรียนรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมก็คือการสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่มีมะม่วงราคาไม่แพงขายให้คุณผู้ฟังได้ชิมแน่นอนแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยนะครับมีเรื่องของสินค้าโอท็อปเพราะว่าสถานที่ที่เราจัดเนี่ยเป็นจุดที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปงานนี้ได้หลายงานคุ้มกันเลยนะก็มีข้อระวังนิดนึงนะครับเตรียมสตังค์ไปให้พอนะถ้าตังค์ไม่พอนี่เดี๋ยวเสียใจนะคุณผู้ฟังมีสินค้านะครับทั้งโอท็อปทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชนนะสินค้ามะม่วงเนี่ยร้อยกว่าบูธโอ้โหมากมายเลยนะร้านอาหารเครื่องดื่มไปไม่ต้องกลัวอดขออย่างเดียวพกสตางค์ไปนะพกสตางค์ไปเยอะๆนะครับก็จัดกันนะครับย้ำอีกครั้งวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับโดยความร่วมมือจากชมรมผู้ปลูกมะม่วงนะแปลงใหญ่มะม่วงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอนะที่รวมตัวช่วยกันภายใต้การสนับสนุนหลักนะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์สำคัญนะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นะก็สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์อีกชุดหนึ่งนะครับการจัดงานก็ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้ากว่าปีอื่นๆนะครับขอเรียนเชิญนะครับวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับอยากเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปดูกันนะไปดูว่างานมะม่วงปีนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งช่วงหน้าผมจะกลับมาพูดถึงสวนมะม่วงนะขออนุญาตที่จะพูดถึงพอพูดถึงเรื่องมะม่วงแล้วเนี่ยขออนุญาตไปมาหลายที่นะสัปดาห์ที่ผ่านมาขออนุญาตพูดถึงสวนมะม่วงแห่งหนึ่งในอำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะกัลยาณิวัฒนาเป็นป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยจะมีการปลูกมะม่วงอย่างไรนะเป็นผลงานของคนเก่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันว่าเขามีจุดเด่นอะไรนะครับที่อยากจะมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการปลูกมะม่วงนะครับก็มีผลงานดีๆที่อยากจะนำเสนอผมเองมีโอกาสได้ติดตามงานนะครับในพื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะกลับมาเมื่อวานเมื่อวานไปที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาก็ไปเจอแปลงหนึ่งคุณผู้ฟังครับน่าสนใจเป็นแปลงมะม่วงนะครับของผู้ใหญ่นพรัตน์เด่นสอยดาวนะเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับที่บ้านจำหลวงนะครับตำบลจำหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับในภาพรวมนะมีพื้นที่การทำไม้ผลเนี่ยเขามีพื้นที่ไม้ผลประมาณ7ไร่ปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการนะเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้เจนหวงเขียวใหญ่แดงจักรพรรดิมีการปลูกพืชผักนะที่เป็นพืชหมุนเวียนเช่นมะเขือเปราะมะเขือยาวฟักทองญี่ปุ่นมีพื้นที่แนวกันชนและพื้นที่ปศุสัตว์นะมีการปลูกต้นไผ่เป็นแนวกันน้ำกันลมป้องกันการเซาะของหน้าดินพร้อมทำบ่อเลี้ยงปลาดุกนะเพื่อเพิ่มรายได้เป็นโปรตีนหลักสำคัญนะครับผู้ใหญ่นพรัตน์เนี่ยก็บอกว่าเขาบริหารจัดการในลักษณะที่เรียกว่าพืชไหนที่มีโอกาสนะครับเขาจะเล็งเอาพืชนั้นพืชไหนที่ทำแล้วอย่างนาข้าวเนี่ยถามว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเคยทำนาข้าวแต่ทำแล้วก็บอกไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าเป็นนาออกแนวดินทรายนะครับแล้วก็ที่ติดริมน้ำเนี่ยเป็นดินทรายสูบน้ำใส่เท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยเลิกนะแต่เปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นแทนคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าเป็นมะม่วงเป็นพืชผักเป็นกิจกรรมปศุสัตว์จุดเด่นไฮไลท์ของมะม่วงที่นี่ด้วยความที่อยู่ตรงพื้นที่สูงนะครับเราก็มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเนี่ยทำให้มะม่วงสุกช้าเพราะฉะนั้นราคาที่เขาได้เนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแดงจักรพรรดิหรือสายพันธุ์อื่นๆที่มีตลาดแล้วตลาดเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ฟังไปไกลถึงประเทศฮ่องกงฟิลิปปินส์นะมาเลย์นะไปถึงโน่นคุณผู้ฟังครับดูไบนะที่สามารถที่จะส่งออกได้ในลักษณะที่มีผู้ประกอบการมารับซื้อถึงนี้แต่แน่นอนครับมะม่วงที่ต้องมีคุณภาพโดยผ่าน GAP นะครับมีการทำผลผลิตได้คุณภาพจุดที่น่ารักของผู้ใหญ่คนนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่มะม่วงที่จะเก็บผลผลิตเนี่ยมันจะมีมะม่วงบางผลที่เขาไม่ได้ห่อเขาก็จะให้เด็กๆในละแวกบ้านมาเก็บไปมาเรียนรู้ให้เห็นวิถีเกษตรแล้วเห็นแนวทางคุณฟังโอ้โหได้เข้าไปเนี่ยพูดคุยกับผู้ใหญ่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคือคุยแบบเต็มอิ่มเลยนะได้เห็นแนวคิดได้เห็นแนวทางต่างๆที่สามารถที่จะพัฒนาด้านการเกษตรได้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อนะสอบถามเข้าไปดูได้แต่ว่าไปยากหน่อยนะคุณผู้ฟังบอกได้เลยว่าไปยากหน่อยที่บ้านจำหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงท้ายรายการวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่ทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิ่งอำเภอบ้านไผ่
11: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำ ำการของนายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
12: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
15: โอ้บูดาจ้า
16: โอ้บูชอปเปอร์
15: เบอร์ซุงค่ะ
16: ก็ว่า
15: ย้อนซอง
17: โอ้ดูธรรมา
15: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
17: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

Oh.

ำบุญข้าแม่เลยโอ้ยามโยเวียนบุญขอแม่เสโอ๋อเสียมายามหิวเวทอกแสงอินทายะโช

la halo nyana wipi o jiwa tong

吧。好了，别拿酒毛老喽，有啊。也他也没你这个大八年轮哦。เย็นมาโอ้นี่นอจ้า

siap jiwa man siap be khaya nyana mai tuy nhan.

yết tiêu la ô quỳ ít bữa

พุทธายืดต่อยละโอภูมิเนี่ยเนี่ยปีปางเป็นเนี่ยเนี่ยปีโลกพุทธาเตียน

ตุตุโลเปโยนานาญาณมาตุยอตุ

有爹了哦，咱哦，唱好。

见他那手也比我短哦，年那年被被逃没九年我哦ตุลาเปียนาตายวิจวางโออิวมาญาเบ

hanya peminat selalu sejam na yomai, yet hanya lalu.

Oh,

giam bé tà dinh rồi cha rồi khoa nhà khoa quyền nhà điều ô

0: ลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทโนมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
5: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังคีโกสนำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาติปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
6: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาสุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: กูดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
10: อซอใจถอนเงียป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอลอยยอใจก็มอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอจอสิทธิ์เส้นเราก็รู้เก๋เดอจอใจขอมออวจียอหลอนเดอก็ตัวมอหล่อก็มั่วใจอยู่ตาวสายอีป้อนเงี้ยหลอป้าก็ตัวหนึ่งม้อวัดเราสืบเส้นยกวันเดาเจลุทอเราจอดใช้คำม้อเนาะเหาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี

เอาสวดเหล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเต้เร่จอจือคู่เล่จางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเต้เชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกือย่อตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อตัวเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติเปยลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูงานนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วชวนเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเตาจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าตัวเต๋อจัวต้นแห่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่ก่อนจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

จ้าอีจงหนักจุกุที่นิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดเต่ากุญแจขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึญย้อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อกูปังฟัวอาองกึญย้อจวนเต่าลู่เสงเจ้งใหม่เดามงเต่าจัวตุ้มเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีอยี่ศูนย์ยี่รู้เสียงแจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสวดเต่าปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อไม่ยอกขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุ๊แอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเช่หูจอเหล่าเต้ขยะเตจินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจูปุ๊เหลาจูรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจูหลินดูชงอ้อเช้งจูปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจูเจ้าเลจูใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสงแจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาองค์

เอาสวดเล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเดอร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลุนเดอเตเจย์จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุมลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเดอเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลู่ลัวเฮาลือกือย่อตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดอจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาลือนัวยออัวจวนนูติอีจูนูติเปยลู่เจ้าหลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ยอจัวหูลู่งานนัวเมยวนจื้อจอตู้เจิงเจนักออกแบบแฟชั่นหาจอตู้เจิงเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดอจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วซ้วมเบนจอยอจัวหูเตเฉิงไทหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าถั่วเต๋อจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่ก่อนจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาออจายังสองจูไปหาเถาชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอยเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมงย่อไปลูมง

Nhớ rồi, ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu, mang đọc nữa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa cho các chọn đủ số tông chua hà lưu mông đọc lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Quân đích nữa chạy yếu thỏa ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông nhớ cho hữu phết Facebook. Mà thỏa của mê băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chạy bút cho phết sau và thỏa AM. Ý chênh bảo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อเจ้าดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ้อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมงจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ้อยอฮัตตาเล่งถือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจื้อนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูชื่อยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมัวเล่งถือลูดใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอจวนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง

家多么高，李文高哥人呀，这让不打的歌，到半的等到佛哎，到家金牛蛋还生过一蛋。

0: 多关来见哟，起拉西哟。
1: ส่วนสนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าคือหาโจตุกังหม้ออีโบลาจะหลุดถังจวดสวดเหล่าเต่าเป้ามาเจ้าหนูจื้อคือยอดจวนเต่ากรมการแพทย์เต่าตะต้วนทัวเต่าฮาตาทอดเจ้าสวดเหล่าลูกเป้าจูตุกังหม้ออีโบลาตังสนัวหาเจงจื้อเต่าจื้อยอดจวดหูเตะเฉาไทยลอสยอชึกกียอดจวดหูเตะเฉาไทยเอทอดจวดอีจ่องหนาจื้อคือที่นิ่งจางสวดเหล่าชอบมังชายหนัวเนอคือยัวเจ้าหาหนัวมาสังจาสวดเขอเต่าเป้าสู่ตุกังหม้อหนัวซื้อเอจอกังหม้ออีโบลาเนยออีตุกังหม้อติดเชื้อไวรัสกือรุนแรงเหงตั้งชมาชึกีเต่าจือยงยีเลยกือจอกังหม้อโควิดเก่าจั่วลอสยอจอกังหม้อโรงหาดวิยอจอกังหม้ออีโบลามาชึกีเดาจอนช้างจอก้นยาวลอสยอจอสารคัดหลังเดาตูต้นแห่งกือเต่าหม้อจอกังมอนดาซื้อจือเต่าจือฟ้วนจือจวนโลเอโยฮัตตาเล่งถือกือเต่าใจจอกังมอนหนวนเหล่าเจโยมัวอาการเจ้าเล่งหนัวโยกุกุอีจีเหงแกงแกงมอมอเต็งกาสะสังดัวห้าโยมวนช้างเต่าเต่ากลัวปกติชื่อเซงยอดยอดต้นแห่งกือหยกหัวเต่ากีเต่าแอฟริกากลางโลมายอดสู่เต่ามากมากมงจื้อเจ้ากือชั่วปวดต่างสื่อเต่าหายอดสู่เต่าหายุเลยประวัติการเดินทางจวดยอดกือชั่วปวดเต่าเป้าห้าอ๋อมายอดจัวอนุนัวยอดจวนเต่าแถบแอฟริกากลางกูเต่ามั่วจอดต้นแห่งกือโปชกีจอดกลางมออีโบลาหนวดเหล่าเอสวดเหล่ายอดสู่เต่าเจียงฟางอยู่ตัวแข็งตัวทรงห้าอ๋อเจกูจะเลือทางค่าจัวสวดเหล่าเต่าเป้าลีหนัวเอจวนซื้อหนัวเจสวดเหล่าจากอันโชกุมงกงกีหล่อใส่อวกีเต่า

อีจงน่าจะกูดีนิ่งจังสวดเล่าลูกเสือหอยตั้งเล่าเจ้ากูอดจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลลูมงเดือดลูกเสียงเจ้งใหม่ฮามีกูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกเสือหอยตั้งเล่าเจ้ากูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลี้ยงหนัวหลอดซื้อไปเลยมังจอกังโลสุนจุดลัวจัวเถ่าลูกเสือหอยจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชวดชวนูเอนูนัวจะอยู่เสาสูต้องจัวใจจาเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชวนเลงชวดโตจวนซื้อจู้กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอผาแกเปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผาแกบะจอปาโมโดกระเตอลอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็แกดอปูแวกก็ราแฮแกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปืลือดอผากะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่หือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอเลอปราปูหมออัวปืลือดอผากะพลือเลอเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกิแม่ปราพลาลอที่กอตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอเลอปราปูหมออัวปืลือดอผากะพลือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตตอตัวเนี่ยเครียดหนึ่งแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตัวบาชูอูชูแกตาบาปลากรอค่ะตัวเมลเลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกันยะตาเลอร์โอปุโคปุเคดูอทอกลิซอร์และกจุกแกกจุกอมุโคชุยผักกระพลือโตโอบาน้อง
4: บาสนาเก HIV เนสปสจมาจะเปิดดันชาเหียเปยบาชาบาเลมากว่าซาเลอร์บาก็ต่อดิเลอร์บาทองปัดลาเวซอไม่มากว่าสวีดัสเซียลอติเลอร์บา HIV เนเตสีสลากซึกเลเวดาดอกก็เฮออเตสีตรอเชดาชาเฮดื้อออเตสีโซเลสวีโกลบูอามากว่าตาชาสู่ปูหล่อไวรัสซีดอกมากว่าตาชาวันนาโรคซีกว่าอาร์ทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดียก่อนนี่ล้อง
5: ดอปูแวบปากยอบโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลิ่นก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มืออาพาติพือพีก็กันเนาะบัตุกอลอซาเดอร์ยาพอมลาวารัญญาฝ่ายแพโรดแพเลอวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีเนาะโอแกสกอลอซาตาเชอร์เกอร์ตอเลฮาลาคอปาคือนารีและติเลนุยนารีนะกันนาดอบกากว่าดอบกาเซแพเลอวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลิกยานี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเกสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกว่าเซเจนออกไปเบอร์โทรศัพท์เติมเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะแต่เลอร์เนอร์ก็นาดอบกาเลอร์วิทยุกว่าดอบกากันนาดอบกาเลอร์ออนไลน์แฮตัวโดตัวโจลอซาเซนอคาอินเนมือเยแพพาโคดอตเตวดาคุยกันหนาตาสวีเลอร์สระตือโพอาตาเนาะอาลอลีตะเพลเนาะดิเนจ้าจะกว่าคือน้าขอดอลเลอร์ออนไลน์พลาติกตอกเนาะมีไม่พรีเซนต์แฮกว่าดอบกาเซบาร์กาให้ติดตามหรอซาลีแฮโอแกสกอลซาลีตามลึเนาะดิเนจ้านี่ตากระเจาะตาบ่บ่าโอดีละล้ออัตควรและกันนาโชตาซาวีเตอร์เพลคีเพลเนาะหาเกกันนาดอตากระเจาะตาบ่บ่าให้ขอเนาะและต้อมุโคจูและต้อมาซาจะหล่อนั่นแหละคือกืนเนเลียเนาะเดอแต่รูปกาเจวะตัมโมสิญาซาจิมอจะฝ่าโอมอสกอพลาเลอร์เฟซบุ๊กเนาะและฮะคือกูเนี่ยระเนาะแต่เวลาตะทอเลี้ยเนาะเมื่อจากพี่จุธีเนี่ยอาเลกือปกติบาร์กาก็ดักือตาลูคือบอกคือว่าเนี่ยเนาะอีกคันนี้เด้อเนาะอามาซาจะเราเตยยาจิสต์มุลเลสระอุจาเนื้อแม่แลเดอโดตาโกแทตาโกชื่อก็เลยวิดีโอมตาเห็บกาเซจิมอ่ะดินเนจานี่อาตะโคแลกันนาโชตาซาวิเตอร์เพลคิปเลยเนาะ

นอเกตลีตาสาวีสราตือโพอัตตะพลึกคอเลกว่าทอชาเนาะนอเดเทวดาสพีโอเลห้วยเขียดแห้งเนาะเลอำเภอมือเจคีกนาดีเจมือระทับลึกเนาะตับลึกดิซอเลแห่ตัวเดตัวจบกันเนาะมุจากกบนีเลิกคู่ขอที่วัจจานีวิทยุอาสอดเซซีมามุจากใครอินีลอกาพระจานิคมเทวดาวิทยุนีอาตาเชกต่อเลิกไปเฮควเมเลอร์ออทวิทยุนีเลอเนาะดินีชาเดอร์ลอกาดีซอตินีกันนาวะมุจากกันนาเลิกคลื่น AM ตะกะโทลิกยานนี่ชื่อคือกิโลเฮิร์ตเซดีเนาะแม้จะมีเดลออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KSNC เนาะดีเนจ่าเดอแลกาเลอเนกว่าดอยาเลอที่ต้องมีเมือดอเลอมึงาพาติพื้พี่ค่ะแฮกว่าดอปาเซเจค่ะอีเนมึงาพาติพื้พี่สุบลึกกาล่าแกดีซอลติต้องตอนเนี่ยเนาะแฮกว่าดอปาเซเจเนาะดีเนจ่าเดอโอเคสกอลซาดีอีจะคือแต่ตากระจอชิกแก่บาค่ะคือเดตาชาตาค่ะน้องมึงจ่าไอคันอันนกอเลอร์ปะเตเวดาตาชาตะไกเลิกก็จะแต่โตดีว่ามึงจ่าเลิกก็กะคือนี่อัดลอบลีดีเนาะอากอดาเลอร์ตาชาอีโบลาเนาะอีโบลาตะไคนี่ไอแก่ตาชาละเฮเวดาเดปโจลอกาเลอร์ปโจจึโรคไข้เลือดออกนี่รออัดเจือคานี่ดิซซอนละซามึงจ่าตาไคนี่ประเมบบาเดออาเกินนะและตื่นเริ่มดิซอสสมุลผิดสีโจเซเนาะไม่มีเลิกก็จะแต่เนี่ยตัวตุกก็ดีว่าตาชาติใครเนี่ยอาทิเกเปอร์เกอร์ตุกก็เลิกอาก็ด่าแอฟริกาตัวปานี้อาบาจ้าเนาะตาใครเนี่ยตาเลิกอาเกบาจ้าหรอซาเนาะตาชาอีโบลาเนี่ยอาเกแฮเดอร์ปลาเลิกพอสมิเลอร์ห้าต่อห้าล้อล้อชอลเลอร์แลตุกก็คอลเลอร์ตาชาติใครบาดจ้าเนาะโอเลอร์เติบปาขอเลอร์แอฟริกาปานี้ไม่ต้องมีแฮเดอร์แต่พอดิพกาขวาเนาะดินเนจานีบาดจ้าหลอซาเซดิโซเลอร์สวีทีเนาะแม่แฮโอเลอร์ปาสวีทีแฮโอเลอร์โซปูนี่คือสัวตาเชกต่อตาบาเลอร์คีนี่และตือเลอร์คีชิตานีเนาะดิโซเลอร์บุกตืมเป็นนี่หรอตืนบุกตืออันตุลาขวานอที่ซอลเลอร์คือเปิดทอล่าเกียร์กอนอะเกียร์กอเปิดทอที่ซอลเลอร์โลโก้นอโลโก้ร่านอจุดกี้คอตะกี้โคซาชาคอยูชานอวีกระดอยคันเนดิซอลเลอร์ตุ๊กคนนอเลอร์ตุ๊กคนนี้วีอาเมนนั่นนี่เด้อบางานี่เปิดทอที่ซอลเลอร์คือเพลูคือประชานอวีกระดอบัวทอจื้อนาะจื้อก็แม่บ่ก็ได้จื้อคอมตอนนี้หรอกอะถอดดิซอฟโคถอเนาะวีกระดอเลอสู่ดอกเลเน่เกิดลอชอนอลาหรอกชาวอะตป้อมมือว่ะเนาะอีคันยังก็ได้เลยระยะที่2บางานี้สวีปเปอร์ถอเลอสู่ปูควาเนาะวีกระดอเปิดถอเลอขอพูดละนาเดลนาของโอ้ดาจิเนาะอีคันนี้เด้อดูทอมเลอร์ซัสมูลพิสิโจเซเนาะเฮเวดาเลอร์สู่กระดอเลอร์กึลิฮาโรเนาะดิเนจานีตาเลอร์ปรายุยาเวดาเนาะคายเอนี่ดิซอเลอร์กึสีวัคซีนเนาะเลอร์กึกรอกะตาชาเลอร์อีโบลาคายเนตโอดิบาเนาะมึงจากคายเนอายุยาเวดาดิซออาเดี๋ยวก็ไม่เปิดทอดิจลอเนาะอาเกอสัวหมอดิซอเปิดโลโก้ว่าเฮดูอาเกอสีโลโก้ตอนนี้ดิซอกว่าเลอร์อายุยาวเซมือจ่าใครอีเนาะก็จะแต่เนมตัวโอดิบาเนาะมือจ่าอาเกตันเลอร์ไปเฮดแต่บ่บาดิซออาเปิดทอเลิกก่อกาคือเนาะวีกระดอมอาตุมิดแฮดเซวอร์คันเนบาลาเฮเดอร์ดิซอเลอร์ไปเตะระดับว่าเฮฮาเลิกก็จะแต่และแลเลอร์ตัวก่อคอเริ่มตาชาร์คายบาจ่ามือจ่าไม่มีก็จะแต่นะกรอกะกวาดแชร์กรอกะตรอกะเวดาสีเลือบกะแห่หนึ่งเนาะดอกกับบอยูแห่ว่ามันตอนนี้อะดอกกว่าเวดามุ่นเนาะมันจะตาแค่นี้บาลาแห่เซเดอร์ตาพุทธิพุขาเนาะดิซอหมอนลีกว่าตาพุทธิพุขาเลือบโอเลือบกะปูปะก้อยดาบาลาโอเลือบตะกอกะนี่โลกาโทเนาะตาอายุแห่ว่าเซก็เลือบหมอดินิจ้าเดอร์บาปลอบเดอร์ซาเลกาดิซอเริ่มเนาะหนึ่งแก่กว่าลอซาเนาะแล้วโอเลือกก็เคลือฮาเกก็ว่าวีอาเกก็เปิดถอดดิซอจิเตเมื่อก่อนนี่เด้อพลอปดอลซาเนาะนึกกว่าดิซอมโลโก้ลอบุยลอตอจุติกี้คอตะกี้โคซาชาคอยูชาเดอร์หรือกึตตึแล้วโอกึสิสระเดียเคลเนาะดิซอยูยาลอซาเมื่อจากไคอีเนตาชาอิโบลาเนบากากะเตเอาโอจะจูดิเมื่อจากปะจูจือเนี่ยโอบูเดบเอาเนาะตะบาตะบา
กว่ากระผาบ้าตาเชือกต่อใครตาจูค่ะตาเชือกต่อรอตนอมุขจูรอดีอีเนาะกว่าแชร์เดอร์โคเดอร์เคอร์เดอร์เลปูตาห้าหล่อเนาะทิวทอคาเลคาเลอร์เนื้อตลบบะสัวมอเดอร์เกลือขี้อ้อเนาะเกลือขี้อ้อวีเลคาเลอร์เนื้อเตลผัดที่เนาะกว่าเออตาใครหลบบะเมื่อดีเนาะอาเกลเลอร์ปะพายาพูค่ะอันนี้ค่ะนี่อาเฮดีรอดเสียเมื่อจะไม่มีเลอร์ปะติรอดทีมตาเนี่ยเนื้อตีกว่าบะว่าเดอร์ฮีเนเลอร์แม่ตาจากคอลาก้อยดาไซอาเบดและลูหล่อเนาะก็นี่มาซีเลอร์เปิดโจอาโพเนาะสิเนาะดิเนจ้าเนี่ยมีมนาคอเจอลอปิโปเนาะฮาเลอร์ปราปูซอเชกาจืดผ้าทอเนาะเป็กสีเลอร์กรอกะเตมเลอร์เปิดโจเฮเอนาประกอบด่าเลยยากันยุงเนาะเดือดอยากันยุงเนี่ยเซจิเนาะเกย์ก็ตื่นเนี่ยกว่าใช้น้ำพ่นนลีกว่าใช้น้ำมนต์น้ำปานน้ำเพื่อนน้ำพีวีก็ดอนกระจังเกย์ตบะเมเลอร์เปิดโจเฮเอนาวะตาจูคาดิเนตาชาเปิดโจจืดเนี่ยบาจ้าหรอซาราจีนะแม่ตะปลอบดอลาสาวเนาะอีคาเดอร์แต่บอบาสีญาขึ้นหน้าโอไว้ดับเปรอีแลกันหน้าดอกกว่าตาสาวิมุขอดอปูแวกให้โดกันหน้าเตอเผลอขอเลือดแต่ว่าดาสาวตาสาวตายินดีต้อนรับนะดินิจานีกันหน้าสกอเนาะ

กเตอรี่ตาซาวีเนาะแกลพาเดเลอร์วีเมโฮซอดับเบิลแวร์คือโดกันหนาเมื่อก่อนเนาะไฮเกกันหนาดอตะกิจอตาบอบัดดัชีแกอีคานีดิซอเลอร์เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพลาววังหินเนาะอัตเทวดาอะไรตัวเจอมาเจอปลาเตอร์กาอันนี้ลุยชีเย็ดตัวเลือกอยากชีเน่แต่เวลาดิซอเลอร์แมคคิตตี้เนาะเราบินเราตอวีเราก็กินลีกทอเนาะดิซออะไรทอฮะคือกือเลอร์ปราปูเลอร์ตันลูโคเนาะแต่ตะกี้ตัววอลเปเลอร์วัดพระธาตุจอมหินตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าววิกิแม่เนาะเดอดิซอเลอร์เนี่ยหูตะกระจอตาปาเลอร์อากอยดาเลอร์เจ้าหน้าที่กู้ชีพเนาะเดอฮะเลอร์คอเนาะฮะคือดิซอเลอร์อะไรดงตะถึงต่อการได้หลอกห้าแล้วขอวีและถอดเลิกปราบูและถอดเลิกกระจุกดิซออาแกตันลูตักล้อน้องเลกป้าน้องโอเดอร์ดิซอมุขจูเจวีตาเบลน้องสัวหมอตาเชกตอนีตาบาเลอร์คินารีน้องเซเลอร์กับเลตือเลอร์ปลาโชกเกตการีน้องเดอร์เลตือเดอร์ซอเลอร์ตากูน้องตากูราเดอร์ดูถอดเมื่อเริ่มอาแลนหนึ่งก็ชิแกน้องเลตือเนโตกอบกันเลอออาตาชาโอเดกาอีลอบิลอตโตแมคิตตีริบาโตโอบาเนาะเดอร์ดิซอลเลอร์ปาเกเจ้าหน้าที่เดอร์ยูยาเวดาลาโตโคโชเมเลอร์อาตาเรทอวิกาดอกเวลอเนาะและชื่อเลอร์ตาชาฮีเลอร์ตาชาฮีพราวตือเลอร์อากาจาตาโอชูเคลเรทอเนาะดิเดจ้านี่บาลอจิตเตอร์คาอีอาเกดิซอลเลอร์ปาพิตามาตากวาชวยตาดิซอลเลอร์เจ้าหน้าที่เนาะแต่ปลอปดอและตือเลอร์ดับเบิลแวร์มือพาร์ตี้พื้นพี่ก็กะแลกาเลอร์เกินแลฮะคือกือลาเธอเมเรกือตาลูเมเรแล้วตาเชอตาจูคาอาตาเชอกระต่อในไข่อีนี้น้ำบากกว่าเชลเกย์นึกจ่าอาตาโอชูโอเคลเกย์เนาะดิซอลเริ่มกว่านึกจ่าเปียเนาะตาโอชูเคลเกย์เนาะวีกระดอซาพินอร์เกย์และช็อตเดอร์ทีและช็อตเดอร์ตาออตาออดิซอบางการและเลิกหกคอเนาะเตเนียออเมเตเนียออที่ตาหมอซาเมซาวิออซาเมวีกระดอตาหมอซาเต

him ตอนนี้เนาะเด้อตื่นนี่เลยฉอตาเด้อจะเปจีเนาะบากาซาพี่เนาะเนาะสุคือซะคือและทอฮะคือเนาะเออซาพี่น้อยฉอมีบ่มตอนนี้โอจีเนาะดินิจาเอ้ยก็ตื้อตื้อบัดแลเถอะว่ะเนาะกวยละซะเด้อว่ามอสก็กว่าตื้อกะคีกะเนาะไม่ต้องมีเด้อแม่คือแลตื้อกะขอสิเลนะคือแลตาตบลอตบลอนี่รีก็ตื้อเตะเนอปืนเนอแวนมนปาปะโลบุละซะเด้อนะเนาะดิวิกดอฮะฉอโทรศัพท์มือถือเจบาลาดิซอตลอดตักเล่บาตอสัญญาโทรศัพท์โอ้แม่โอดิจิลอเกินนี่แลตัวเจอมาเจอนาเดียคือตาเชกตอคีเนาะดิเนจ้าเดิมบอลลอปดอลาซาคือเกตาชูคาตาเชกตออีและฮะคือกือวีแลกาแล้วนี่แลฮะคือกือเนาะดิซอมีตัวสัญญาคือแหละค่ะออเซ่แหละค่ะออเดเซียเด็กกว่ามุนีมุนเนาะดิซอก็มันนี่ในเปล่าออบาคือมูคือเลิศปฏิกิริยาในโอเวดาราจีเนาะดิเนจานี่บอลล็อปปอลลัสซาเกเกบาลลอจิเตตาคลีเนาะดิซอตบลูกาเคโดเกินนาตาซาวีเนาะวีบาลาออถอยดาตะเคลือเดวิสจูมาดิซอตาเชกต่อเดคูเปอร์คีรือรือเนาะตาบลูดิซอเลเนอร์เกินนาดอบกาเลวิทยุมีเรกว่าดอบกาเลออนไลน์มีเรเนาะดิเนจาเดจะก็ทอดตัดสวีตเพลินเนาะบาลีนาเดียเวนนอนนาอาตาน้องมือขอสืบเลือกกันนาเคยกันนาตัดสวีมอ่ะดินเดจันจะเกิดกว่าห้าคืนนะจิตเต้จะออทอดเสด็จตัดเพลินคลิปเลือกอะเนาะดินเดจันนี่กันนาโชว์ตัดสวีเนาะตัดเพลินขอเลือกบาลีนาเดียเวนนอนนาอาตาเนาะ

0: 喏，格特维达利达萨维穆格诺梅霍索，喏，达布维格黑罗格纳勒奥拉，达什格托库布基勒勒，迪内扎尼，吉布鲁吉普哥卡特泰勒努格纳勒奥拉，扎查亚米耶，喏，穆耶佩米耶，扎吉迪查米耶，穆洛洛索米耶，喏，勒嘿，吉布鲁吉普嘿，多多多乔布甘，达尼，喏，达勒奥拉斯布鲁嘎勒蒂托米耶，喏，迪内扎尼，勒个嘿托格拉萨多，喏，达什格托迪勒洛，库纳里，乌德米。ว่าเขาปาควินารีว่าเขาปาควินารีและติละนารีชีนะเลยว่าเขามือทอชิแกวีแล้วฮะแล้วเขาปานี้คือนารีและติละนี่นารีหมอกันนาเกปอเล็บเลอตาตุตาเชกตอเลอเบมือซาพรีโอเดอร์กลโอเดอร์เจเนาะกันนาเกปอเล็บเลออากุยลาเวดาพี่มือแม่เนาะมือกาสุดล่าโอเลอร์เมตาลาคีเตเวดาเนาะวีตาเชกตอเป็นโอดีเดอร์กันนาดออาเกตาขวาดอชิแกนะดิเนจานี่กันนาสกอตาตุตาเชกตอเลอมีหมอตามือก็กาโอเดอร์กลโอเดอร์เจปุ๊บแลคีตาเตวีตวาก็มีก็จานเนาะเราพาเราซาเปอีตามดูเนาะ
1: เดี๋ยวไปไปได้เลยคุณมาเนี่ยเวลาไปได้จีไปเดี๋ยวพอเมื่อเนี่ยได้เว้ยไปเลยไปเลี้ยวก็เดี๋ยวเลี้ยวก็เลี้ยวก็ว่าอาป้าละเดี๋ยวเลี้ยวก็สะพูไม่เสียนี่เนี่ยคุณมีสามบาทเดี๋ยว
2: จะพูดคือการเลี้ยวก็สิกะ
1: นี่แหละแรงได้เลยเดี๋ยวอู่เดี๋ยวได้เลี้ยวเลือดเลี้ยนี่มีพิมพ์เมื่อเนี่ยได้คู่เลือดเลี้ยมคือเลือดเลือดล้อนอร์กันเนี่ยเวลาเลี้ยวดูตุ๊กจ้าเวลาตะโกเวลาบ้าถ้าเดินเลี้ยวก็สั่นเลี้ยวก็อัมมีได้เจ็บพอพ่อเมื่อนี่เนี
2: ่
1: ยแล้วก็ทิสุถ้าเดินเลี้ยวก็นั่งทิสุเออันนี้เวลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวท่อเลี้ยวท่อเลี้ยวบัดเดียวก็คือจะท่อแกเดียวเลี้ยวเลี้ยวบัดเดียวก็คือว่าอันนี้เวลาเนี่ยนั่งทิสุป้าเนี่ยได้มาออมาออราก็ได้เลี้ยก็เป็นมีสิเลี้ยก็เป็นมีได้มาชอเนี่ยได้ล็อกฟ้าชอเนี่ยนี่แปลว่าพ่ายลุซ่าปุ่นลุซ่าเนี่ยรักว่าเป็นบุคคลละบุคคลได้พ่ายเรื่องลุซ่าปุ่นเลือดที่เสวยเดืออะไรเตอรี่เหยาะผู้ดุถ้าออดูน้าเมียนเหวี่ยวไปเลยถ้าออดูน้ามีเดือท่อน่าจะลุซ่าปุ่นรักเฟลามีก็พ่ายละลุซ่าขอน่าจูดูซาบรูเวลาเราเห็นได้จอดลำนี้จะจาร์บาลันเด็กกับเรื่องก่อนนี้มาว่าเราหัวเราเรียกพ่อเลยก็ดูซาเลยสามีก็ดีเลยพ่อรู้สึกนี่เราควักควักกี้ที่เขาเราเห็นได้กับมันนี่เห็นกับมันนี่ก็เลยจะพูดให้กันเราเลี้ยง
2: จะพูดให้นี่ใช่ไหม
1: เราเลี้ยงนี่เราเนื้อเราเดรักเวลาซาเดปูชิกาดอเวชิกาเนรักเวลาซาวาเดงเมื่อได้เลือดพิมพ์เนฮูนั่นเราได้เลือดอาชีพีเราเวเดียวอาชีพีเกี่ยวสัวจะเลือดเดาเกี่ยวเลือดเดวเอเดรักกินเดกินตัวสกอได้เลือดเ
3: ดาเตพีน
1: ี่เตพิมพ์เนระบายไปเลือดไปก่อนนะครับอะไรเตแล้วมุ่งเนระจะก่อนนะครับอะไรเตเวลาเลี้ยงก็เนี่ยจีกิว
2: แม่เนี่ยคอยเลี้ยง
1: แม่แม่เนี่ยอาพูดว่าบ้าด้วย
2: อ๋อสุดเสียงเราบัด
1: บัดบัดบัดก็พ่อแต่บัดมือแม่เลยบัดบัดก็พ่อ
2: แม่เจ้าผู้แค่เด้ออาฝึกงาน
1: ต้องพ่อพ่อ
2: ต้องกว่าพ่อ
1: เด็กแบบที่เกี่ยวคือจะเลี้ยงเด็กที่อันนี้เราเนี่ยเวลากินเวลากินเด็กรีพูนสั่นเลยสุดล้อแล้วเด็กเวลาเด็กที่เออสัชมุจาปะเดะพ่อเมื่อเนี่ยนักที่สูเนี่ยสักเล็กว่าวะสักเล็กว่าชูวะเล็กว่าเล็กระดับพี่พ่อปะเวเดอร์ลีพูชิกเดนะสิเล็กก็เล็กโอ้ก็ว่าพ่อเมื่อเนี่ยสัสุยพี่หัวเลยเดะสัสุยพี่หัวเลยดูวิ่งเลยเวก็น่าหน้าเวเดอร์อ่ะพี่เดอร์นี่คือดอลลาร์เนี่ยไปซื้อสูเลยไปซื้อสูบาสิอ่ะอันนี้พี่เนี่ยจะเทเรื่องคือเลือกพันเล็บเองเทเรื่องคือเพื่อเลือกพันเล็บเขาเลยทำแม่กู้หรือกู้เขาอย่างนี้ตลอดหรือกู้อะไรสิวันนี้เนี่ยว่าไปเตะดินเนี่ยไปเตะเทว่าก็อันนี้อยากไปเตะซื้อสูบุคคลเลยทุกครั้ง
2: อ๋อ ยอดตะกี้แล้ว
1: บ่อะเวราเทเวอะคึดเลยอะราเทเววีกว่าแต่ซะเลยเวเดลีพวยเยซะก็เตนา
3: คนหนูเวราจินะ
1: พอพอมึงอ่ะเนเนอะมาซาเลดิยอปะเลวอะเลวานเนเนอะตาอะลุซาเลเนเนบะออเซนอกะบ่อเนี่ยมาซาเลดิรู้สั่นเลยเนี่ยบุคอลาลาเมเลเรเนี่ยเมก่อนเมเนี่ยที่อนาเดเนี่ยจะคลอดแล้วก็ดูโอภาขวาดินี่มันจะออดาออนี่โอเปกูแค่จะออดินเนี่ยขอได้แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวว่าท่อโลบัดเดือก็คือท่อก็เนี่ยเราแกอัปปาเนี่ยได้แหกก่อเป็นเดียวแต่พอดูเดี๋ยวว่าจีนนี่ที่มั้งเวลาเล่นเวลาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวพูดดูสั่งเล่นเล่นบาลาเวจิฮ่าว่าเราหามาลู่หามาเล่นละเดี๋ยวแต่โตนมีหามาลู่มาเล่นละอันนี้เราเวลาเดี๋ยวเวลาเมื่อจีเดี๋ยวสั่งเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเจ้าเราอย่างเมื่อเวลาเดี๋ยวพูดดูแต่โตนมีมีอายุท้อลูซาบรูเรนมีโอ้ราโตนมีก่อน
2: โอเคสมอลูกสาวเนี่ยอีดะม
1: าโตน
2: พาลาพาเนี่ยพาลาดิพอย
1: อะเวลาล่ะเตเออบาออดีอะเตเนี่ยวันละอะไรชีราเนี่ยนอเตรัดโลเนี่ยเวละนั่นน่ะเนี่ยนะบาพาเนี่ยเวขวาบาพาวันละเออกว่าชอดซอกบาอูดาทีโนดาก็ชอด
3: โอ้โหโอ้นะซีโก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร
2: ์นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือ

0: ทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรี มะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SME กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่น ดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
0: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
5: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนันชิดาสันทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตร และเวลา 18:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่ง

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับในแต่ละวันจะมีเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับหนังสือเล่มใหม่ที่เราเพิ่งจะนำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นแนวของนิทานนะครับแต่เป็นนิทานจากต่างแดนนะเดี๋ยววันนี้จะไปฟังกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังหนังสือที่เตรียมมานะฮะก็มาดูชื่อของผู้โชคดีกันก่อนนะครับจากการร่วมสนุกเมื่ เดือนที่แล้วนะฮะที่ถามท่านผู้ฟังไปว่าท่านผู้ฟังอยากเลี้ยงสุนัขไหมนะฮะถ้าอยากเป็นเพราะอะไรถ้าไม่อยากเป็นเพราะอะไรนะครับก็สองท่านนะครับผู้โชคดีที่ตอบกันมาต้องย้ำกันว่าส่วนใหญ่นะตอบกันมาเนี่ยจะอยากเลี้ยงกันทั้งนั้นเลยนะฮะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยเล็กลงนะไม่ใช่เป็นครอบครัวสมัยไม่ใช่เป็นครอบครัวขยายเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นบางทีก อยู่กันก็เหงาเหงาเหมือนกันนะครับหรือบางคนเนี่ยอยู่คนเดียวนะฮะไม่ได้มีครอบครัวก็จะใช้การเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงสัตว์ประเภทนู้นนี้นั้นนะฮะโดยเฉพาะสุนัข กับแมวเนี่ยน่าจะเป็นลำดับต้นๆเลยเพราะนั้นแนวโน้มของคำตอบก็จะออกมาในแนวที่ว่าอยากจะเลี้ยงสุนัข กันเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแต่ก็ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับว่าต้องตอบอย่างนี้แล้วถึงจะได้รางวัล นะครับนะพอเอิญสองท่านที่ตอบมาเนี่ยตอบมาแนวนี้ทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าการได้รางวัล นี้มาจากการจับฉลากนะครับอ้าวดูสองชื่อนะฮะที่ได้รับของที่ลึกจากทางรายการนะครับเป็นท่านแรกนะครับเป็นคุณชมพูนะฮะคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีนะครับและท่านที่สองนะฮะคุณอุดมหมั่นงานจากกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านนี้นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งของที่ลึกไปให้นะฮะน่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ถ้าได้รับแล้วยังไงแจ้งกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก2สัปดาห์เนี่ยนะไม่ได้รับเนี่ยก็แจ้งกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้กลับไปเช็คกันนะครับ2ท่านนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะมีเกมใหม่มาให้ได้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะครับอดใจรอไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมใหม่ที่จะมาในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ท่านที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม1414 plus เนี่ยนะครับนะตอนนี้ให้รับฟังย้อนหลังกันได้แล้วนะครับที่แท็บทูรีดแล้วก็ที่1414นะครับเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้เลยนะครับทีมงานนี่ก็ตัดมาเป็นช่วงๆเลยให้ได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของการพูดถึงตัวของเทคโนโลยีนะฮะที่กำลังมีการปรับปรุงกันอยู่นะฮะเทคโนโลยีที่ตัวบริการนะตัวบริการของ1414 plus นั่นนะฮะหรือว่าตัวเทคโนโลยี AI นะฮะเขาก็ไปจัดสรรมานะไปจัดสรรมาแล้วก็ทำในรูปของการเอามาประชันกันให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับช่วงของนักอ่านพบนักเขียนนะครับพบกับนักเขียนนะฮะที่เป็นคนตาบอดด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นนักเขียนนะนอกจากเป็นนักเขียนแล้วเป็นนักพากย์ด้วยนะเป็นใครก็ไปติดตามกันนะครับฟังย้อนหลังกันได้นะรวมถึงช่วงของการแข่งขันนะครับปีนี้เขาให้ทำโฆษณา นะที่เป็นโฆษณาต้องมีทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยนะเป็นมัลติมีเดียอันนี้ก็เป็นความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไปรับฟังกิจกรรมเหล่านี้กันได้นะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือจะเป็นที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile ก็ได้นะครับเอาละครับกลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับนี่เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยสแตนลีย์เบนเน็ตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังโอ้โห3เรื่องเลยนะครับนะเรื่องแรกนะครับพันยานาคานะเรื่องที่2เจ้าหมาแก่และเรื่องที่3สุนัขจิ้งจอกและแมวไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
2: ภรรยานาคากาลครั้งหนึ่งยังมีชายผู้หนึ่งเขามีลูกน้องอยู่1คนผู้ซึ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนร่วมงาน

หากแต่ชายผู้นี้ผู้ที่ชื่นชอบการเข้าป่าตามลำพังก็ตอบนาคากลับไปว่ากินข้าเถิดหากเจ้าต้องการได้ยินเช่นนั้นนาคาจึงบอกว่าไม่ละข้าจะไม่กินเจ้าแต่อยากให้เจ้าทำตามในสิ่งที่ข้าบอกเสียมากกว่าแล้วนาคาก็เริ่มบอกชายผู้นี้กลับบ้านเสียมันพูดเมื่อกลับไปถึงเจ้าจะพบว่าเจ้านายของเจ้าหัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเจ้าเที่ยวเตร็ดเตร่นานเกินไปอีกทั้งตอนนี้ไม่มีคนงานทำให้ข้าวโพดของเขาในไร่ยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวเมื่อเขาเจอเจ้านายของเจ้าเขาจะขอให้เจ้านำฟ่อนข้าวจำนวนมากมาให้เขาถึงตรงนั้นข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าขนเองนำฟ่อนข้าวทั้งหมดบรรทุกใส่เกวียนแต่กระนั้นข้าก็ขอให้เจ้าเหลือฟ่อนข้าวบางส่วนเอาไว้อย่านำมันมาทั้งหมดถ้าเจ้านายเจ้าถามว่าทำไมถึงไม่ขนมาให้หมดให้เจ้าขอฟ่อนข้าวส่วนนั้นแทนค่าแรงของเจ้าอย่ารับแม้แต่เงินใดๆจากเจ้านายของเจ้าเมื่อเจ้านายของเจ้ามอบฟ่อนข้าวส่วนนั้นให้เจ้าแล้วข้าขอให้เจ้าเผาฟ่อนข้าวกองนั้นเสียจากนั้นจะปรากฏนางฟ้าขึ้นข้าขอให้เจ้ารับนางฟ้าผู้นั้นเป็นเมียของเจ้าชายคนงานผู้นี้เชื่อฟังที่นาคาพูดและเดินกลับไปเขากลับบ้านไปและไปช่วยเจ้านายขนข้าวโพดแน่นอนว่าเขาจัดการความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีเขาเป็นผู้ขนเองนำฟ่อนข้าวมากมายและข้าวโพดบรรทุกเต็มคันเกวียนจนล้อเกวียนส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตขณะออกเดินทางเมื่อเขานำข้าวโพดและฟ่อนข้าวส่งที่บ้านเจ้านายแล้วเขาขอฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งจากเจ้านายของเขาชายคนงานผู้นี้ปฏิเสธการรับเงินจากเจ้านายเขาไม่ต้องการสิ่งอื่นใดจากเจ้านายนอกเสียจากฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งเท่านั้นเช่นนั้นเจ้านายของเขาจึงมอบฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งให้กับชายคนงานผู้นี้ไปชายคนงานเดินกลับไปที่ไร่ยังกองข้าวฟ่อนที่เจ้านายให้เขาและลงมือเผากองข้าวฟ่อนที่อยู่ตรงหน้าตามที่นาคาได้บอกไว้ทันใดนั้นก็ปรากฏหญิงสาวผู้เลอโฉมลอยขึ้นมาจากเปลวไฟชายคนงานรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและแต่งงานกับเธอในที่สุดช่วงเวลาหลังจากนี้คือการที่เขาต้องออกไปสร้างกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยเองเจ้านายของเขาเองเมื่อเห็นความตั้งใจก็มอบที่ดินผืนหนึ่งเพื่อให้เขาได้สร้างกระท่อมหลังน้อยภรรยาผู้สง่างามของเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอช่วยสามีของเธอสร้างกระท่อมประหนึ่งผู้เชี่ยวชาญกระท่อมของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือของพวกเขาทั้งสองและมีทุกสิ่งอย่างที่เขาอยากได้หลายอย่างทำให้ชายผู้นี้ประหลาดใจกระท่อมที่สร้างเสร็จไวเกินเหลือเชื่อและพร้อมเข้าอยู่ไม่มีกระท่อมหลังใดในหมู่บ้านที่สวยงามและดีเท่ากระท่อมของเขาอีกแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้เขาจึงวางใจได้ว่ากระท่อมหลังนี้จะเป็นทั้งความสงบสุขและดินแดนที่เขาปรารถนาจวบจนลมหายใจสุดท้ายและไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้เขายังมีที่นาอีก3ไร่ล้วนแล้วแต่ปลูกข้าวโพดอยู่เต็มผืนนาและกลายมาเป็นเจ้าคนนายคนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขากลับมายังที่บ้านคนงานของเขาเข้ามาบอกกับเขาว่าข้าวโพดของท่านยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวมันกำลังยืนต้นตายตอนนี้มาถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วทั้งการดูแลและการเก็บเกี่ยวเป็นหน้าที่ภรรยาที่ต้องจัดการเขายังพบว่าข้าวโพดทุกต้นยังคงโตอยู่เต็มท้องไร่ทำไมกันหรือเกิดอะไรขึ้นกันหรือเขาคิดภายในใจของเขามีความรู้สึกโกรธเขาร้องไห้ข้าเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นเพราะนาคาเป็นเพราะนาคาแน่ๆเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองตลอดทางกลับบ้านและโกรธภรรยาของเขามากเพราะข้าวโพดยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวจนปล่อยให้สุกคาต้นเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาไม่ทำอะไรนอกจากตรงเข้าไปยังห้องนอนและล้มหัวลงบนหมอนเขาไม่เห็นภรรยาของเขาเลยตั้งแต่เข้าบ้านมาแต่กลับ

0: พบว่ามีนาคาตัวใหญ่กำลังนอนขดอยู่บนหมอนใบใหญ่เช่นนั้นเขาจึงนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่ภรรยาของเขาเคยพูดเอาไว้ว่าจงระวังไว้เจ้าอย่าเรียกข้าว่านาคาตัวข้าเองไม่อยากให้ท่านเรียกข้าว่านาคาหากเจ้าเอ่ยคำว่านาคาออกมาเจ้าจะเสียภรรยาของเจ้าไปสิ่งนี้ทำให้เขานึกขึ้นได้แน่นอนว่ามันก็สายเกินไปแล้วเพราะเขาพูดว่านาคาไปแล้วระหว่างที่เดินทางกลับบ้านแล้วในหัวของเขาก็เป็นภาพสะท้อนของภรรยาผู้แสนดีเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเป็นผู้สุขุมและอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดแต่กระนั้นเขาก็ไม่อาจห้ามลิ้นของเขาได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเสียภรรยาไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ตอนนี้ใจของเขาหนักอึ้งเขาได้แต่คร่ำครวญถึงเรื่องทั้งหมดและร้องไห้อย่างขมขื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองนาคาเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงบอกกับเขาว่าอย่าร้องไห้อีกเลยเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเจ้ากำลังเสียใจเรื่องข้าวโพด ที่ยืนต้นตายอยู่หรือเป็นเพราะข้าที่ไม่ฟังคำสั่งและนำข้าวโพดของท่านกลับมาที่บ้านหรือเปล่าถึงเวลานี้ข้าต้องไปยังที่ที่ท่านพบข้าเป็นครั้งแรกเสียแล้วจากนั้นนาคาจึงเลื้อยออกไปและชายหนุ่มตามนาคาไปเขาร้องไห้คร่ำครวญตลอดเวลาเหมือนคนที่ตายไปแล้วเมื่อถึงในป่าใหญ่นาคาหยุดเลื้อยและขดตัวไปมาใต้ต้นถั่วเฮเซลนาคาพูดกับชายหนุ่มว่าเอาละจูบข้าอย่ากลัวข้าจะไม่กัดท่านเขาจูบนาคาหนึ่งครั้งแล้วนาคาจึงเลื้อยขึ้นไปรัดกิ่งไม้เอาไว้แล้วถามเขาว่าตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรเขาตอบว่าในขณะที่ข้าจูบท่านข้ารู้สึกเหมือนหลุดโลกไปเลยนาคาพูดกับเขาอีกครั้งหนึ่งจูบข้าอีกทีสิดูสิว่าตอนนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรนาคาถามหลังจากเขาจูบเธอเป็นครั้งที่สองข้าเขาพูดตอนนี้ข้าเข้าใจภาษาที่เหล่าชายชาติทาตีเขาใช้กันแล้วนาคาขอเขาอีกครั้งจงจูบข้าอีกครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเขาจูบนาคาเป็นครั้งสุดท้ายและนาคาก็พูดกับเขาว่าท่านรู้สึกเช่นไรข้าเขาพูดข้าเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแล้วไม่ว่าท่านจะรู้สึกเช่นไรจงไปเสียเธอพูดไปหาซาแล้วเขาจะมอบธิดาให้กับท่านแต่ข้าขอให้ท่านอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้อวยพรให้กับนาคาผู้น่าสงสารเช่นข้าด้วยตอนนี้ข้าต้องไปแล้วไปสู่เส้นทางเดิมของข้าสู่ความเป็นนาคาตลอดไปเมื่อพูดเสร็จนาคาคลายตัวจากกิ่งไม้และเลื้อยหายเข้าไปด้านหลังต้นไม้ขณะที่ชายหนุ่มมุ่งหน้าไปหาซาและได้แต่งงานกับธิดาของซานับแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหมาแก่นานมาแล้วชายผู้หนึ่งมีสุนัขหนึ่งตัวครั้งเมื่อเจ้าสุนัขของเขายังหนุ่มมันเป็นที่สนอกสนใจของเจ้าของแต่ตอนนี้มันแก่ตัวลงแล้วจากที่เคยนอนในบ้านเวลานี้มันกลับถูกไล่ให้ไปนอนนอกบ้านเพียงลำพังขณะที่เจ้าหมาแก่กำลังนอนพักผ่อนอยู่นอกรั้วของบ้านจู่ๆเจ้าหมาป่าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ามันและถามว่าทำไมถึงเศร้าไปล่ะเมื่อตอนที่ฉันยังหนุ่มเจ้าหมาแก่พูดพวกเขารักฉันมากแต่ตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันถูกทุบตีบ่อยขึ้นได้ยินเช่นนั้นหมาป่าจึงพูดว่าข้าเห็นเจ้านายท่านอยู่ในทุ่งนาไปหาเขาสิบางทีเขาอาจจะให้อะไรบางอย่างกับเจ้าอย่าเลยหมาแก่พูดพวกเขาไม่ให้ฉันเดินไปที่ทุ่งนาอีกแล้วพวกเขาทุบตีฉันอย่างเดียวเอาละหมาป่าพูดข้าขอโทษแต่ข้าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ท่านดีขึ้นนายหญิงของท่านข้าเห็นเธอกำลังอุ้มลูกของเธอลงจากเกวียนข้าจะทำทีเ วิ่งเข้าไปคาบเด็กข้าอยากให้ท่านวิ่งเข้ามาหาและเห่าข้าแม้ว่าท่านจะไร้ซึ่งฟันอันแหลมคมท่านจะต้องข่มขวัญข้าให้ได้มากที่สุดมากที่นายหญิงของท่านจะมองเห็นได้เมื่อพูดจบเจ้าหมาป่าวิ่งเข้าจู่โจมและคาบเด็กออกไปจากนายหญิงทันทีเจ้าหมาแก่ทำในสิ่งที่เจ้าหมาป่าพูดมันวิ่งตามเจ้าหมาป่าและขู่ขวัญเจ้าหมาป่าด้วยการเห่าเสียงดังนายหญิงไม่เห็นเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากถือคลาดไว้และร้องไห้ก่อนจะตะโกนเรียกสามีที่รักที่รักหมาป่าได้ตัวลูกชายเราไปแล้วฝ่ายสามีผู้เป็นพ่อออกตามล่าหมาป่าจนได้ตัวลูกชายคืนมาเจ้าหมาแก่ผู้กล้าหาญเขาพูดถึงแม้เจ้าจะแก่และไร้ซึ่งฟันที่แหลมคมแต่เจ้าก็ยังมีใจช่วยเหลือปกป้องนายน้อยของเจ้าเอาไว้ได้ช่างกล้าหาญนักหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าของของเจ้าหมาทั้งนายหญิงและสามีก็มอบขนมปังก้อนใหญ่เพื่อตบรางวัลให้กับเจ้าหมาแก่ทุกวันนับแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกและแมวกาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ยังมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ใกล้กันนั้นยังมีชายผู้หนึ่งผู้เป็นเจ้าของแมวที่ครั้งหนึ่งตอนยังหนุ่มมันได้รับขนานนามว่าเป็นแมวล่าหนูมากฝีมือหากแต่ตอนนี้มันชราภาพลงมากแล้วและมันก็ตาบอดข้างหนึ่งเสียด้วยเจ้าของไม่ได้ต้องการแมวตัวนี้แล้วแต่ก็ไม่อยากฆ่ามันเขาจึงพาแมวแก่ตัวนี้มาปล่อยในป่าใหญ่และเดินหายลับไปกระทั่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกออกมาพบเข้ามันพูดว่าทำไมล่ะคุณเช็กกี้แมทธิวอะไรหอบเจ้ามาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อนิจจาแมวชราพูดเจ้านายข้าเขารักข้าเฉพาะกับตอนที่ข้ามีประโยชน์แต่ตอนนี้ข้าไม่ได้มีประโยชน์เหมือนเมื่อก่อนและจับหนูไม่ได้เท่าเมื่อก่อนตอนนี้จับได้ครั้งละตัวเจ้านายข้าเขาไม่อยากฆ่าข้าเขาจึงพาข้ามาปล่อยในป่าโดยหวังว่าจะจบชีวิตแบบอนาถแบบแมวแก่ตัวหนึ่งไม่อย่าพูดเช่นนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดให้ข้าช่วยท่านข้าจะหาขนมปังมาประทังให้กับท่านในแต่ละวันเองเจ้าช่างนิสัยดีแท้สุนัขจิ้งจอกน้อยผู้น่ารักแมวชราพูดว่าแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงแบ่งพื้นที่เล็กๆให้แมวชราได้อาศัยอยู่อยู่มาวันหนึ่งมีกระต่ายมาขโมยหัวผักกาดขาวของชายผู้นั้นออกไปซะไปซะเขาตะโกนไล่เจ้าแมวชราเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงโผล่หัวจากหน้าต่างออกมาและส่งเสียงขู่ฟ่อฟ่อเจ้ากระต่ายตกใจกลัวและหนีไปมันเอาเรื่องกลับไปบอกเจ้าหมีถึงความร้ายกาจของเจ้าแมวชลาเจ้าหมาป่าและเจ้าหมาป่าไม่เป็นไรเจ้าหมีพูดพวกเราทั้งสี่จะจัดงานเลี้ยงและจะเชิญทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเจ้าแมวชลาเอาละดูนี่ข้าจะไปขโมยน้ำผึ้งของมนุษย์ผู้นั้นส่วนเจ้าหมาป่าเจ้าจะต้องเป็นคนไปขโมยหม้อไขมันส่วนเจ้าหมูป่าเจ้าจะต้องไปขโมยผลไม้จากต้นมาส่วนเจ้ากระต่ายเจ้าไปเชิญเจ้าสุนัขจิ้งจอกและแมวชลาเพื่อร่วมดื่มกินมื้อค่ำกับพวกเราทั้งสี่พวกมันทำตามที่เจ้าหมีบอกส่วนเจ้ากระต่ายก็รีบออกไปเชิญแขกมันมาถึงยังบ้านของทั้งสองและส่งเสียงเรียกจากใต้หน้าต่างว่าพวกเราขอเชิญท่านหญิงจิ้งจอกฟ็อกซี่วอกซี่พร้อมกันกับคุณเช็กกี้แมทธิวให้มาร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำกับเราเจ้ากระต่ายเมื่อบอกเสร็จมันก็วิ่งกลับไปที่เดิมเจ้าได้บอกพวกเขาไหมว่าให้เตรียมช้อนของตัวเองมาด้วยเจ้าหมีบอกโอ้ไม่นะข้าลืมบอกพวกเขาเสียสนิทเจ้ากระต่ายวิ่งกลับไปที่บ้านของทั้งสองอีกครั้งและพูดว่าอย่าลืมนำช้อนมาด้วยนะพวกท่านทั้งสองไม่มีปัญหาเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูด แล้วทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและแมวชราก็ออกไปร่วมงานเลี้ยงตามคำเชิญเมื่อเจ้าแมวชราเห็นเบคอนมันยืดตัวขึ้นและโผล่หางออกมาและส่งเสียงด้วยกำลังทั้งหมดที่มันมีเหมียวเหมียวแต่พวกมันกลับได้ยินว่ามาโลมาโลเชิงอัด15น้อยไปไม่พอน้อยไปไม่พอจบเชิงอัด15ว่ายังไงนะเจ้าหมีพูดผู้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ด้านหลังต้นบีชพร้อมกับพักพวกพวกเราทั้ง4พยายามอย่างสุดฝีมือเพื่อเตรียมอาหารเหล่านี้แต่เจ้าแมวชราหน้าหมูตัวนี้กลับบอกว่ามีน้อยไปอย่างนั้นหรือช่างเป็นแมวบ้าและมันต้องหิวโหยมากแน่ๆพวกมันทั้ง4ตัวรู้สึกตื่นตระหนกเจ้าหมีเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงหนีขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนที่เหลือก็ซ่อนตัวอยู่ที่เดิมหากแต่เจ้าแมวชราดันเหลือบไปเห็นเส้นขนของเจ้าหมูป่าโผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันคิดว่านั่นคือหนูน้อยเจ้าแมวชราโค้งตัวขึ้นและส่งเสียงขู่ฟ่อฟ่อฟ่อเสียงนั้นทำให้พวกมันทั้ง4ที่ซ่อนตัวอยู่กับตื่นตระหนกมากกว่าเดิมเช่นนั้นเจ้าหมูป่าจึงหนีไปซ่อนตัวยังพุ่มไม้ที่ไกลกว่าเดิมส่วนเจ้าหมาป่าหนีไปซ่อนตัวหลังต้นโอ๊กเจ้าหมีปีนต้นไม้ลงมาและหนีขึ้นไปซ่อนตัวยังต้นไม้ที่สูงกว่าส่วนเจ้ากระต่ายก็วิ่งหนีไปไกลแสนไกลเจ้าแมวชราไม่เห็นว่าไม่มีใครมาร่วมงานแล้วจึงลงมือกินเบคอนส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ลงมือกินน้ำผึ้งพวกมันทั้งสองกินอาหารตรงหน้าอย่างอิ่มหนำสำราญและเมื่อถึงเวลาก็เดินกลับไปบ้านนอนเกาพุงอย่างสบายใจในที่สุด
1: พักไปแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้านะฮะมาฟังกันต่อนะครับเรื่องราวสนุกๆจากหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบพระคุณทีมอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะรัฐการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอ๊กและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. เชอร์วาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิเซเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันฐาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภัคคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟิซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาบปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่จะรู้สึกปังชัยอ่ะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นาฬิกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569รวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchids and Butterfliesทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจัดแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมา ภายในงานครอบครัวน้องโรสได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าย อดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาร์บิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศรัสเซียประณามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโก ปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต15-13และ15-10ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมาลุคินพันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10 และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3 พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
13: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
12: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีผานิชคาดนาครายงาน
14: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
17: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้
2: อ๋อมิชเปอร์
1: มันซุ้มค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะซอง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะเลไคเปเวทะปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปเวโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์ง่าแซ่ยี่สิบข้อศูนย์ขอฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ผาเวอวิอเนละหุยาเตยาเลเลถาตาอือยอยาเวอคโลละเซจาเลอรายกาอบุดาจาอคโลหะยูลาวิโยเมนอคือกากะเชเวอคตอกเชเลจีใหม่คอยาลอยาคตอกออติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลปึต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pe ha te po tho ka da ja vi o nyo ya che ko lo nga khu te po ko ga mi la le chu pa u pa lu che ta vi o vi o nyi la hu ya ti pha ge o ti ge rai ka obo da ja o ko lo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le ti ga li le cha ta gi yo ya vi o ko lo la se cha le o rai ka obo da ja o ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o nyi la hu ya ka pho che pho lu che ta vi kha ki pe che li นะเตกะเลเลทอกะจ้าแม่ดอเมซแม่กะแม่ฮาเลดอซาเชลีนาชุดิเจเวียยากะนี่คือไทมิงกอคอโลแลมุยิคอยาลุลาปูวิทัปปาตองะคือเตกะเลเลกะอ๋อเจ้ายากะสะเพตอลาเวอานาอะกอติพัทานี่คือตอดะเลอปูกะกะกิจูเตกะเลเลกะอาชิยอตูยอยากะทะคะเดนฮะซาดะกิสิแมและยันยิเวียวยาแลชิเดซอคอลอสปึกขอญีงาฮาปามีฮาปอคอลอญีชิเซญีกะอินเพวิโยและจะขอญีฮีญีชะขอขอมขอหาวิอวิอญีลาหุยาติพาโอเตฮะเลเลวิอยาฮินาริควัยตาแลออกอนาริชะคะไกเตฮะเลเลงาฮือลาหุคอไรกะออบุดะจาวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพ่อตอกไกเชวิโยงาฮือวิอญีลาหุยาติพาติแกลาหุคอพอนาแลออเนฮือลาหุชอเจตาโอกาปิดะไกแพวิโยและยะปะฮาวิอยาโอคอลอทอกายูเวลาตาวิออบุจอวิออลอติพาไลลอยูเวลาตาวิโยแมออคือปื้อตาแล้วออเลมือถ้าคาแกติเกเชะและเนคือลาหุชอจิตาโอกาปิดะกิสิแม่ชะลิจกามุยิขอยาปอลุเราวิถะปะตอลิงะหืออาติกาลิลิกาเชสาจอสาพ่อวิถาอายีอยู่แลออตุถะคาเดหาสะแม่มุยิขอยาแลออตอมาจอวิตุนุตุสะวือแม่จัลลาอิจุกุตอมาติภัยยะขอกาขอโลกูเลกออติออขอโลจักพ่อเชียลาปุวิโยงะหือกาจะดะเกตุคาเดติญหาสะเชลีนะคะนะบือตะติเชแม่เลเลกาลิงะหือยะกาขอทอกกะลิเกเลคะเดกูเชฟาฉะติภาลุลาแลออพือเพือละกุเลลิฟาฉะเชกะบากะตุหาจาโลเมปิปาติภาเชลาวิโยลิออลโกตุนุตุสะชะติภาเลมะดะเกเวอานาปุวลาวิตุนุตุสะเผวิโยจะละปะตองะคือติกะลิลิกะอะชิโยยะกะขอคะเดนิหาสะเชเมและชิเวออโคกะมุยิกอลาจาละโกอิกะตัววิโยลิมุยิกะติภายะกอมุยิขอย่างะหือสติตาและกอฟาตาเจ้าวิแลปุจักกอฟุวลาเวไคโรอานามะโกเชื้อไวรัสซิก้าโรคปวกข้อยุงลายก็วิชได้ผากาชิดิคือกะติตาแพกิเชียววิโยงะคือละหุยะติกะเลเลกะสติตาและคะเดฟะมึผึซุวิอย่าละโกเลผากาไอคะเดกึซึลิเยขอมุนรวดกอเวมะเกือวิละโกนะคะเตเลมุนรวดเกือกะลิเยขอมาซุสิทาลิพุทธะกอติภาเชียวิมโกคะเดนทะแปะเลซแมและลิพุทธะกอเชกอติมะกะเผตุลิอิกะเกเลเวปุกุติภาโลกุกะโอหุคะเดหุเบเลเยอะกะจึมุยิกุตะลาวิมโกวิโลกุกะคะเดจอบะอโลกอติชะติภาอโคโลและพุทธะกอยอโอและอเยพิโตละกอติเผวิโยยะกอเนคือยะกะขอเยจิเยเจาพุทธะกอมะกะเชมาตุเลดักเกตุเตวิโอคุกะอิกะติภาเตือวิมโลโกคะเดจมบะแต่ก็แลเลียววิอญีระหุยะติภาทะสติปิลาวิโยมแลเลงะหุชุดิคุวิอยาโอหะติจัปปาภะอิติกาลิเลกะกะลิสัตตะภะกะกะตุโยเฮเลยกะมโนมะเทติเขติมุยะลาวิจิโกมะเขติเลอชุดิคุนะชะยอโคโลกะสวิโยลิมโนหิวิโยวิอญีระหุยะติภาโอมโนมาแทมุยวิชกะเพลักุโอคาลุโอคาคิโจวิจิแมเรียงะฮือสตาโจวินะเรียสเวตยาทาชุยอตุสติปิกาวินะอลกงะฮือชอยามโนมาแทมุยมัตติหิวุสทาเรียงะฮือตุคโลโอหิติภาทูลาวิจจอเจโกมายาคาไลปอวิอยาวโคลงะคืออายิมาติวิโยเลจะขอเป้ากะมโนมาเทมุยเลชอเซเวกะไลกาเกาเพศาปอสาจาโอเมบูจาวิชอกาลิไลกาสกายปูแมเลียกโกจิติคือพระอีกาโอฮาติจาปาติกากะลิมุยเลจิติคือคาเกกะมโนลากะหิวิโยนิเวติยาทาลิเพลากอคาลุ

ออกขาจวิจีงาคือสตาจวินะออลอติคาเฉลเลียงาคือชอยาออตุโคโลกาติเชวีระบบประสาทก็วิจิกมากูกาเวงาคือจอจารุติภากาติวิชริภาเลอัตโนมัติกาคาเดติเชวินะปุระวิโยยาโคโลยาคายกขยกาติเชวีอัตโนมัติชริภากาติวีมาจวาลาวีทัปปตอลิมานมาเทติเลมุยวิจิเลชอยาลีหากามากาวิโลกุกัสเซลาวิโยเปื่อเลเลียนิคาติคาเพลักือชอลีนิมาสปอจัดละวิจิโกมานิมาสปอวีเลียยอปอวิโยยาคัสมาปอกาวินะติยาโลกุอันนิมาสอโคโรสจัจจาปีวิชริภาชกุเอกวิจิเขโกเลียอันนี้มาสุดจ้าคุณอสุดจ้าบอกจ้าวิคเดมากาวินะจะถ้าปัตตานี้มาสก้ามาเตียลาเลมานอมาเทมุยเวจิแม่เสยยาเตียเพตโตลักเกลเลงอ่ะคือนัชเตียยาจวิจิเลนัชเตียจวิจิแม่เลอสมุเวอานาโดเชวิชอมากุเลตอมรูปมาอานาเพอเวเลยาต้านอาการซึมเศร้าเจโดมาเวนัชกาโดเชวิชอติผานาลีดอมาวิทัปตอลีนาชกาโดฮาซาเชวิแม่กาบาวานาชโดเชวิชริภากากาฟาตาโจเวจิเมลีนาชชริภากาโดเชวิชอมาโนมาเทติเลมุยปื้อวิจิเปื้อเลออยาติยาลอโกเลียมสตอใจวิทัปตอจิงาคือออตุโคโลติปอปอนี่คือนิมาโมเวลีวุปิคอลีสตอวินะเลียกาลูจาอิกามาลอเวจิเมลีเอกงาหือตุโคโลคือค่าติยายาลีจะแหกไอวิทัปตอสตอวิชริภากามาโนมาเทมุยลาเวจิแมติภากุบุมาดาวิทัปตอลีมาโนมาเทมุยปุขนอกามาตุลากาวินะมาติโอเวเลยาคาติภากุบุดาวิทัปตอนาชโยหะอายุเกกาวิโลโกลีกาปิกาหิวิโยลีเชกาอบัวกาโจวิแมเลเอกงาหือกาฟาโจวิจิลิมานุมาเทจเคติมุยปุขโนลิโกโนลาวิทยาธาลิติภาพาโลโกฮาเตให้กุเอกจโกโตโยมาปิโมโกโจเซกาเกปุวิจิคือโกลาโกโอกาญูเวเลออตุติคุบาเซเวติภากาจะเพลาปุวิจิยาคาติยาลิลิกาลิติกาเลติกาตุโกมาชุดานะยาคากาโอเจชริภาโชกาบันบัตวิจิลิโอลิก็จุดจอดยาโรลีมานอมาเทมุยแหละกติลาปุขนอลกกะอปิเข้ามากกเรารอจิเมลีมาเวจระปาตอลิงะคือติกาลิลิกาลีอาชุยอตัวคโลมาซ้อมมือวิทยาธาลีติจิจึงะคือมาเพจโจวิอจึติภาโอหิติภาเนี่ยคือตัวคโลปอตอลาวิทยาธาคาเดชันยีต้นยาแลลีโดนยีแลลีมอสลากุเกโลฮาจาเตนจิแมลีลือเลกานี่คือชอยแยเมสันยีมาหมอวิอุนอนแน่ออคโลอสุจะคโลลีจะได้ภาเลคิดจูจอดยาวิโยเอกงะคือติกาลิลิกาเชษาจอดซาปื้อวิอจึติภาโกวิชอแต่ฮอตาวิกามาจอวิทัปตออายีอยู่เลงะคือตัวงะคือคาเดกาฟาเชกาฮาซาเชวิโยแต่กูแล้ววิอเนราหุยติภาธามาโนมาเทติเลมุยวิชริภาเพลากูออกข้าออกคารู้จอวิงะคือรัชตาโจวิโอรติภาอยู่เวลาเลลี่อวิโอเนราหุยติภาธาจะเคสละกาลาวิโยแม

Havio kolo le viba tatada je le havi le viba taka chbaga vi yo me le gana kai pele sama la kila kata vi havi lo po ko vi khati po gana kai po vi yo lai chede ko nga ko ko cha le yu la ta vi mi po vi sata o lo ti phati ge ko na kai se mam อวิยานี่ราหุยาติพาวชริคือวิอยาคโลกานี่คือไทมิงก็คโลแลยายดูเอติพาลิฮิจอยพอวิโยมาวิแลจะพอปือเราให้แม่ลิชริซอคโลแลเอกอยายลิฮิจอยพอละกูอามาคัสกะลาลิกูโคลิกายากอคโลมอทอกาคาวิมาจาวิโยเมื่อกะเกมากะเลยยายลิฮิจอยพอวิอยากาลาโกเคโกงาคือมอทกาติภาเยวิอคโลกาสติติแมอลโกติปติยังาคือกีจาวิทัปตอกาธิกาวิลโกยากอควอลีลูวิสิวิอเจติภากาพุลาวิโยเอโกเลงาคือกายากอคโลชอมอทกาเยเชวิชอมาจาปิโกนิเคโยลิยเวเอโกงาคือเตกาลิลิกาออเลียวคากอจาลาจอเตตาวิทาอายิเตเลนาอยู่และคาเดกากาเตวิโยจะได้คือวิอยาเลยตาวิแม่ลีมือวิอพุลิมาขอกาลาเวเลตาวิแม่คาเตเลใบขับขี่อคโลคันเนติภากาสอยอกไอวิแม่โนฮือเลียวคากุจาลาจอติภาติพิติยาวิลโกเอโกงาฮือมอทกาเยเชวิติกาลิลิกาออเลียวคากุจาลาจอติภาคาเดกานากาเลกาสจูลูวิโยออลโกเลงาฮือเลออเลียวคากุจาลาจอมาสมานากาเลกาวิลโกชุตาเกโกเวติพอยเจติไกแผวิโกโนฮือกอเกโกเลเอลิธิดาลาวิโยเรียกเขาว่ามีเนี่ยน้อยเซวิชริภากาเรียกคาเดนากาวิโอคลูคาเดกาฟือกาแปปุวิโยอวิอันเนระหุยติภาวอุปติเหกวิชอลีมอทกาธิดาวิชอลาจละหามาดอมาฝ่าวิลีมาฝ่ามาลีวิโอคลูมาดอมากามาฝ่ามาลีวิโอคลูจะเพลับปุวิโอเจโยเฮโกงาฮือเยวิชอติภาสติกาติวินะและชวิโอคู่กาอาชีพคือวิโอยานิเวติยาทักกายกโอโคโลมอทกาธิดาและชอสวิกาตินิลิลิกาตินาลิลิกาจอเชวิโยมอทกาธิดาวิทัปปะโตคือเซลาเซลุยและติจติโดมากากติจามากาตุวิคาเวกาฟูกาคาเลคุณพิกากาเพเชวิกามาจาเอโกงาคือติกาลิลิกาลิติจลิลิกาเนคือยอมาเพลาหิทักกาอาชิโยตุสติตาและคาเดฟาปือโลโกดาตุโยแมมและลิยาปือฮาวิโอยากาชลากาลาตุเวอลอติภาจะใครไม่จะได้โยมือฟ้าพอวิ่งอะคือราหุนิยาอากามือกึตาวิกรเนติอาวิติต่อถะเพราะลาดิโยและอย่าไปหาหลุลาเลกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชวิ่งอะคืออวิอญีราหุยาวิทยุเรดิโอพอพอนาเชวิมากโกเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอพอนาเชวิติกาลิลิกาอบูจาแม่ติกาลิลิสแม่กาแม่เชซาจอซาเลฮาเลดอซาปีอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
8: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลชบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลชบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
9: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
10: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
11: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอียเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจอยกันญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: สอปอสอชอโยกานาลูกาดูยอมือจอซาโดลานยาอนากอลูกุมยาอุตาจอซาดูจิอ้อลองในยานีอุลูแมบาประชาชนยาวเดือดจาเหอจากูกูหวงแน่หนีเชื่อหวงตัวนี้ว่าสิคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนักก็เหอเดือชีแน่เชื่อหอมไหมความดันยันเนื้อนับบ่เชื่อหอมยาคอจีบาเยลันยาวจีจาวนักก็นั่งละและเชื่อหอมวันนั้นโลบุเดเชื่อหอมขามแม่เสด็จเชื่อหอมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรู้กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาแล้วกักก็ไม่ชนิดจากกักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลดามาเดอายนี้มีจาโดมอนะเธอก็ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่หรอกเพื่อนกาสโบจำยองาซุ้มตีตีนี้เย่จำยอเยี่ยงจังเลยยังไม่เดแกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดเย่เนียวถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็ก่อฮอลูดาเอออาเกอร์ก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเซียเนอันนอสุนเชตีบาลางาซีอาคนยิ้มพังหายาโกชูเหวงกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อปายุบ่อยเจเดเหนือเมื่อเนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนติฟอลโลกุมะอุ้มมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโลเกิดดามาเด
2: เธอมีแน่ที่ยี่ที่โกกเออเนือกามาพาอี
0: อย่าโป้นาลูอุ้มให้ตาคอดังเงอุ้ยฮาแล PM 2.5 เฮอมีดาลังอะไรสีลังอาอาดื้อมาแน่จังเงดดเจอปะปะควงเงเจมีจาเคอมีแน่เฮดดตอลูชัวยามมดดลาเนมัวฟานีมามึงอะเดเมเนพีลาคบยานาลาฮอเนสาโกพอปานะกอฟานีเปียลานยังาอดิมาโยกานาลูกุมวนเนมิจามาเคนีโยฮาเนยัมมุนยะเผอเผอเลอเธอโลไทเนเฉเนปุยเกมิจามิกาพีฮอเนบอชอมยาลานีอะบอติฟอลเวคาที่ฟอลเวกุมาเนมีจาตาเคเดอุ้มเหมือเนโยฮานาลูเวอยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาแผลเหนือเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากาเงเด
3: เดือนนี้เดือนขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจากันเนอร์ดูฮ 好一双的干妈老呢，干妈卡嘎，嘎一个伢儿一妞，或者那边的毛伢嘞，能妈安那，那个爱聊呢，爱穿伢啊一妞，那个儿上不那好呢，叫苗伢村，你是个。叫苗姑爷来阿弟，在提婆那好呢。叫苗问你，你二姑爷啊。

0: โอบูดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
0: เนาะซง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: นิวกำนาคนเนี้ยบูจอยากงเอบ่ลีแมลีตึกงเอกะยาชิชกงแลอาจิมะคอตูตึแลมชูกูตึแลจังลูธนาลอยเนิวนทัศกาลแลสิวนาวิชาการยังไงเนิวงะบะโฮนิวฮือละคือละโซเนอุปาตะดับสากงแลบิตึมาแลงายันยากำจีภายใต้โครงการกาออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหึ่มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นเจ้าอย่างเงี้ยบากรมประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานี่พังอ่ะยากูเชื่อว่าอยู่กับสุนการค้าเส้นท่านเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยลูกก็ป้าเอ๋ยยันเลยอันนี้ยาฮอลเล่นะวันนี้ที่ชกงยันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดกุญยามีชุดตุนยาเธอคนนี้มือเช่นนั้นคนนี้ดันดันแล้วก็ยามัวเจ้าอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจ้าอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เอ๋ยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าด้วยโน่นน้ำย้อนนี่

0: 好了，研究都差个八二才进红酒，啊，看你可能常谈啊研究，我太阳的毕竟来了咯，啊，太阳那可能也挺强，白的咯研究啊研究可能那比较多咯，可能到那个呢，这个季嘞，冷天个嘞，拍单的嘛研究，个白冷天那咯研究啊，对嘛？没家也就没了，发发都就没了，研究就咯，也想啊嘞，我也不知道也嘞，研究咯也想啊嘞。จากการเนี่ยมาเยี่ยนยูก็ป้าเออเอ็มน่าร้อยเยี่ยนยูอันที่มาเธอป้าไฟแล้วไม่ร้อยเยี่ยนยูเฮออันที่มาอันที่ผู้ลาสุดโจเนี่ยเกือกคนนี้เลยเออเกือกน่าร้อยเยี่ยนยูเลยเอออายุดงอ่ะเยี่ยนเนี่ยโอ้จีถอแล้วไม่ร้อยอันที่มาจีอยู่แล้วไม่ร้อยอันที่มาในสุดโจท่าเฮอจีน่าเลยอายุแล้วง่ายเยี่ยนยูอยู่จีน่าก็ป้าเออสุกาสุสีเนี่ยมาปิจานี่ร้อยเยนยูที่ปอนนะคนนี้ป้าไฟเต๋อปิจานี่สวีเล่มยิมจานี่เนี่ยมดูดูจานะคนนี้ก็ป้ามีใจล้นล้นเลยก็เลยเยนยาสวีหูดมกึตุลอนะก็ป้าไฟก็จะมีใจล้นล้นเลยก็เลยน่าที่มีเนี่ยให้เลี้ยช่วยมาจอนะคนนี้เลยอันที่มาจีโอดูน่ามีเจมัยเยนยาอุ้ยผู้ละเยงเงี้ยร้อยเยนยูกือผู้ละกือเงี้ยนะคนนี้สุจานี่ทับปิจาเล่งไงเยนยาอะไรมาสุจันียานั้นมือเจงอะไรอย่างเงี้ยเลยอุกพูดละกันนะคนนี้ที่พูดนะเล่อุ้มอยู่พูดละมีนะตาเล่อุ้มนะคนนี้เฮ้ยจีมีจ่าพูดละเมียอายุมาไฟฟ้าสักทีเล่คุณรู้ช่วยจ่าเลิกาเล่ยังกูง่ายอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยมาสุจันียามือเจงอะไรอย่างเงี้ยที่พูดนะนักพันธะคนนี้อุกพูดละกันนะนักหายไปแท้อย่างเงี้ยเล่มีจ่าเมียมีจ่าที่มาเธอเล่ไฟฟ้าเลยมีรอน่าหลอดไฟผู้ละจีเกือกนะคนนี้เลยบิดแถจีรออย่างนี้หลอดไฟผู้ละก็รู้เปิดฐานเนี่ยมาพิจารณีน่าที่มาเลยก็ป้าสุดจุลิเงจีรออย่างนี้ที่ปวนาเล่พังเลี้ยงของเงือบิดแถเลี้ยงของเงืองานเนี่ยที่ปวนาที่มาเอามดดูเฮียอ่าเล่เงี้ยทลายจีเล่เจียอย่างเงี้ยมีจานผู้ละที่มาละถ้าจีจื้อผู้ละอะไรคนนี้มีจานเมียดูแลช่วยเงี้ยอย่างเงี้ยที่มันเนี่ยอันที่มามีจ้าวดูจิลูมาดูไฟฟ้าเลยนะวุบันเอออายุมาลัตตาพอนเนี่ยมีจ้าจันเนี่ยคู่ช่างทำเนี่ยไฟฟ้าเลยสูงเลยก็ขังหลังเธออันที่มาเนี่ยสวีเธอบิดเทเลเธอจูพุระอันที่มาโมดูอันน่ะช่วยจาระอย่างเงี้ยช่วยจาระตื่นได้กูรู้มันเนี่ยมาดูนี่เราที่มีเนี่ยจูพุระอยู่ห้องโมดูจูอาเอ็นน่ะทาราจีเลยอะไรพุระยาละเกออันที่มาเราอย่าอะไรพุระกึชนเนี่ยคือพุระมาอันนี้ที่พูดนะคนนี้ก็ทุกอาคนนี้ที่มาเออมีจ่าเออมาดูละเฮ้ยๆคุณลุงมีจ่าพวกช่างยามีที่พูดเออคุณลุงชอลังอะไรงานอย่างเงี้ยน่าที่มาอุปกรณ์ตัวล้ออาจีคนนี้ป้าไฟคนนี้เอออีมาเอออีเล่มึงอะไรมามึงอะไรอะไรอย่างหัวจีอยู่จนอะไรอย่างเงี้ยเอออีนะคนนี้มาอยากเกิดงานเนี่ยตัวนี้เอออีคนนี้ที่ด้านนั้นจะมึงเนี่ยด้านนั้นจะมึงยามีอย่างเงี้ยตัวเฮ้ยด้านนั้นจอท่าที่จอท่าเนี่ยจอท่าเนี่ยจะมึงเนี่ยด้านนั้นตัวนี้มาจอท่าด้านนั้นคุณลุงจังมันนี่เลยจังหัวเลยตัวมันจังใหญ่ยันยูมีจ่าเฮดนะไฟฟ้าเลยคู่ทำเนี่ยอันที่มาเลยบอสรู้มันจังใหญ่เลยช่วยจระอาจิตต่อผีคนนี้เลยเลยโจทางการเดือดรู้มันด้วยนะโจทำเนี่ยโยมาเลยสัญญายันยามมีจ่าเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงอะไรเลยนะมาโจดนะคนนี้โจยนะคนนี้มายันยุงอะไรยันยูนะเจ้าทีมนะคนนี้ที่มาขังตัวที่เดินนักคนนี้ก็ร้องยุ่งรู้ก็รู้จุดทางอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จุดทางนักคนนี้ที่พูดนะอาชอบมีจ่าพูดอะไรต่อไงสายดินแล้วไม่รออย่างเงี้ยโหสายดินต่อทางนักคนนี้ยอมมืองานแล้วไงอย่างเงี้ยสายดินเธอให้แล้วอุจิอุตเตงไงแล้วจะแล้วพูดอะไรฉันนี่กึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่พูดนะกูพูดอะไรยังไงยุ่งพูดอะไรไหมนี่สายดินเธอสายดินเฉพาะก็รู้อีบิวกันไม่เจออย่างเงี้ยแล้วอายุมาสายดินต่อทางนั่นล่ะนายยุ่งนักคนนี้ก็ร้องยุ่งรู้ก็จุ่มเองอาชอบก็ป้าสลาผู้ละตัวเอ็นเดรังไงสายดินผู้ละจังเลยอยู่หากคนเด่นนะคนนี้คือคนนี้ยอมมืองาแรงไงอย่างเงี้ยสายดินผู้ละยานาโลคือคนนี้เฮเลอุเย่ผู้ละเย่เมียมิจ่าผู้ละไฟฟ้าผู้ละคุรุละจริงไงที่มาโมดูยออามาบีอันเนี่ยลักกึธานเนี่ยลอยอย่างเงี้ยเลอคุรุจังแรงไงลอยอย่างเงี้ยมิจ่าผู้ละสวีผู้ละคุยเทน่าอยู่ปีที่มาอยู่อาแรงไงมาอย่างเทเล่ทีมีเนอุเยพุระเยงไงยูโรยยองอ่ะแล้วอุเยพุระเยนักคนเนี่ยที่มาคนเนี่ยดูนุยจงอ่ะเนี่ยน่าอีกคนพุระแต่จงเนี่ยคุโรอุเกพุระมาเกินนะแล้วอุเมียวพุระมาเมียวนักคนนี้มีจ่าพุระเกินนักคนนี้ เธอหน้าก่อนนี่มายันนูชาลอยอันนี้อันที่มันมุดดูพูดละมาอันนี้คุณรู้พอหน้าก่อนนี้ติจิมังเงางามาจะถึงกันที่ติจิมังเงาและเงาลอยอันนี้อันที่มันมุดดูเฮมจะฮัลโหลอีจูอันเนี่ยแต่ปีละแต่ไงอย่างเงี้ยแล้วปีละไงล่ะเฮก่อนนี้คุณรู้ยี่ยังไงอันที่มันยี่เด็กไงจู่ๆย้ายย้ายแล้วจะกันละมาอย่างนี้น่าใจยิ่งถิ่มหน้าก่อนนี้เฮกันหน้าเมียนแล้วคู่เดือดเถื่อเกือบเมียเถื่อหรือเมียนแล้วรับสมาแล้วเฮ้ยแล้วอย่าบีน่าดามแม่ยังยืดกลัวน่าดาม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
0: อลอยยูก็ป้าจะกาจิเลเลมทานะคนนี้ยูนาวเยเยยากละเมเชโกพูละคนนี้ลายูลายพูละคนนี้ลาแลอดิมาคนนี้เคเลอโกปิลาเผาโกปิลายังงาเลอายุลูเวเนดิมาเยเชโกมาปิโกลาเลเชโกอายุลูเจเนมาบีมีอะไรเลยง่ายเนี่ยอาเบเบมนะคนนี้อาที่มาเธออาจียาคนนี้เลยเขาเติบผู้หลานลอยอย่างนี้มาเกิดเธอคุณรู้ยานาวเยี่ยตึงเยี่ยตึงยานาคนนี้เสียเจียบีเจียเจียอย่างเงี้ยนั่นลูกคือตาจ่อลูกตาจ่อเธอเลยเย็บแผลเนื้อยาจีบีโตเลยจุยาจีบีโตเลยคุณรู้เสียงธนาคนนี้สีนั่นแหละเพื่อนนั่นยาเสียเจียจีเมเจียอย่างเงี้ยยศสื่อเลยดองอาจีมือนั่นเชื่อโกงกันเนี่ยปลาเจียอย่างเนี้ยน่าที่ปนาทีเดินงาชาชูแล้วก็ยังอาลูดูเนี่ยลูดูตีลอยอย่างนี้เธอเด็กคนนี้แล้วงาชาชูแล้วเจ้าท่าคนนี้มาชูนี่เจ้าหน้าลอยอย่างนี้หูจีเชื่อกลัวคนนี้เปล่างาอย่างนี้ถึงไม่เนี่ยป้าหันโน้ยงหูจีเพ่อจีปากกาคนนี้ลอยอย่างนี้มึงนะผมก็ป้าเชื่อกลัวเหรอก็อยากอุคังคังเชื่อกลัวคนนี้เปล่างาเลยนั่นเหรอก็ป้าเอองาสาผู้ละเพียงอัตนาลอยอยู่หัวงาสาเพื่อนเชื่อกูอยากอู้ห้องเชื่อกูเปล่าอยู่ที่เดือดงาสาเนี่ยจามีเนี่ยเชื่อกูมาเปลี่ยนดูแลยังงาและยังงาอย่างเงี้ยคุณรู้บอกป้าผู้ละคุณจะฐานะลอยอยู่ที่มีเนี่ยจูบยาดองนะคนงาสาเพียงงาและงาอย่างเงี้ยน่าอยู่ให้ข้างหลังเฮียคนนี้ฮัลโหลน้าตาผู้หลับพอนเจถ่ายในรอยนิ้วชื่อนี่มาเบื่อนิ้วจะเล็บบ่ที่จู่มาพอนธนาชื่อโกโก้เอลจูเลเมียเองไงยันยาโกเตลน้าจอลนี่เพื่อนน้าคนนี้ที่จู่มาพอนน้าคนนี้ชื่อโกยุ่มเลยโกงอะไรนิ้วถึงมีเนน้าตาผู้หลับยันน้าตาเอยพอนท่าเจยันยาคุรุยจันจีถึงมีเนคุรุจันน้าคนนี้เลยชื่อโกมามีอะไรเลยเองที่พอนน้าคนนี้อสมอคนนี้เสียเบลเลดบิลน้าคนนี้ยันยิ่งก็ยุทธานะฮิวก็ยันดอนเนี่ยแม่

0: 비나 하 고이마 야뇨 요아나 글라흐마 요아나 우두타마
1: 那是吃吃的，啊，全部压在火锅边的啊，配老面。
2: 我配汤面不买汤面。
1: 啊，全部压配老碗那个都得个啦，么个也新鲜的都得个啦，面提个提啊，又不要加，提个嘛加你，免开一壶个又一样个个嘛呢？你个我今年嘞，你好加一壶呢，要忙你几忙啊？哎，俺内忙个买送完，嘛新加坡不有都火锅哎啊，啊有路火哎啊嘛，要忙你几忙啊是吧？快哎，炒么个嘿？
3: 참말에도거냐막하니도취미야돼보디야보내호라불어아최고최대이불에파자불라강에하파자에도불라강에나리타파자미야보징가래니야니뭐냐래니보니가오
1: 에또지에라마이지파에마넌넌별라별지차
3: 뭐파세지가지
4: 나파란지세요다
1: 짐짐묘묘지차
3: 살라롱아
1: 카키오타살라롱네에오
3: 카키오타살라롱이포오로가티포지부트와지야
4: 사치
3: 야마마다코쪼
4: 야
3: 마마자자
4: 야하
3: 무크와드마파냐
4: 야우
3: 무두두루아미니쪼
4: 하하하
3: 가파이쪼라마라오레오드테니사조아지야
1: 안나자하안
3: 나자하
4: 가오몽어뜻다자래애로
3: 가오몽어뜻다자지야
4: 로하로
3: 로
1: 디코디포디포펜펜마아두모네미헌도대가라지차
4: 에이
1: 디코디포디포로허허마뼈네도라지차
4: 안되라
1: 디코디포강바바도라지차
4: 안돼
3: 干嘛啦？那个汤汤的啷个过？干嘛呢？我写。
1: 我们家公家几茬？
4: 也他妈不得。
1: 那我不铺里那个大妈过过几茬？
4: 妈。
1: 那我不认识的几茬？
3: 我们不干几干几啊？
1: 那我不认识的那个大老妈能接没了吗？那
4: 我不认识的。
3: 那大老妈能接？啊，我们不干几干几啊？
1: 那我不铺里那个大妈过过，那比妈嘞还没了。
4: 에마
1: 로에메라나
3: 에마지로
1: 여기요에파도나
3: 아보마보가시가자리
1: 할로
4: 구자지차
3: 아야마보마다
4: 이지꼴레양
1: 꼴레마예하여기마레여기마예방여기마예방미지꼴레유
4: 이꼴레유꼴레야래저래저기마예유마예야래比你过来养来就不没也帮来。
1: 你偷哎哎，妈妈你偷哎哎嘛。
3: 那你爸都那么快就买呀不？
1: 有啊，那我记了不嘞？
4: 你记不记得我偷？
1: 你记不记得我偷那洗车？
4: 看，也看你这还好呢咯。
3: 你记不记得我偷？也看你这还好。
1: 洗车人家都老洗车洗哦，
3: 洗车嘛我干。
4: 总找不到家来查了。
1: 那。
4: 他那姐姐又大了。
1: 他都已经没有去，哎，没了。他，那不就没？他都陪他们母子家。
4: 那不是怕呀嘛？嗯。
1: 他都去怎么个？
4: 那不你干嘛吧？
1: 那我就多。
4: 上跑步。
1: 我就病。
4: 上跑步。
1: 我就也好。我就也老。
4: 上跑也好。
1: 我几秒嘞？
4: 快了！
1: 快一条条，小弟弟喊你多一条条。我偷偷那说要拿哦，人家全部叫叫姐姐查。我偷偷那要去偷偷用我叫姐查。
3: 好什么？
1: 上面弄包直接打姐查。
4: 那抽。
1: 那抽。上面弄熟客啊。
3: 熟客熟客。
4: 我讲嘛的。上面弄一条地抗打哎，同。
1: 嗯，我们上面弄地抗打哎，哎了嘛。
4: 我们弄。
1: 我
4: 提
1: 前
4: 打了
1: 呀，我说。我们都不提前打几茬。
4: 那车头。
1: 那车咩？你讲几多几多？我几米？你讲几多几多？哎，阿妈皮布呀，木啊。
3: 哎呀，牛哥，
1: 哎爸嘛。
3: 皮布啊。
1: 阿哪看会？阿爸个有去会？你啊有还在在把几年几茬？
3: 啊，应该那么多帮啊。
1: abato na ya boya nyego ji cha
4: kunyi mojo
1: ya boya madoho
4: kunyi mojo
1: ne mapane do nya bu mapane do nya mi ji mera
4: mama
1: ne do nya yale a je na ji ale ko
4: hoja 我们家里有什么呀反正我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么呀我们家里有什么
2: Sadly, my
4: dolly, my hand. 能都往里呀，买啥来呢？哦，那个都啊，那呀，都来我把你你姐姐忙哎，你这那个买啥呢？这会我的妈娘哎，买啥？
1: 马拉雅安山马拉普巴都来买，那你都懂。
4: 我弄出老婆呢，都把哎太好，马拉雅安的马拉普巴巴的好，七八百汤巴普那啥个啊好。都来你地上，都来嘛我啊啊！别喊你地上，哎，都来呀嘛！都来别喊你地上，哎，都哎，一老百姓啊呀！
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดน ในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
2: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
14: นายอภิชาติสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
3: ็จองหู้ค่ะหื้อก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปังนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่ะขึ้นในค่ะอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันปอดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดฉุกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝุ่นเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ์
4: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น053-112-808ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขะก้นอันสนใจปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเหล็กลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮินเยฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะเอี่ยวก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ตั้งซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก็ตีมีปาดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซเนอร์แฟชั่นนะคะเยอะก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังตั้งเบื้องจึงไทยอีกปาดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยอะก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาได้เครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันขาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ้าเห็นหูลองการเอาไปวนของสร้างไทยนะเสียมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอเฮงมันโฮมสมัยนี้นั่นค่ะอ๋ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหูมีบาดังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก่อนย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2566อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะ

0: หมายสูงข้าหมายสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูกลค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ดีห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476 kHz ค่ะเมื่อในเฮาค่ะฮบทบซ้อมกันถึงมาในวันเสาร์ที่25เหลือนเมย์2เฮงไป24เป็นเหลือน6รอง3คําปีใต้21ปากไป18ปีก็จา1เฮง3ปากไป86คู่อยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินฮบทบซ้อมกันในวันเสาร์จังหนังไหนค่ะวงวางในฝนดีจังตกลงมาน้ําทมน้ําน้องจังมีพี่น้องเขาถูกเลยไว้ฟังกันจอมค่ะเนาะเยาะก็อันนําลองเลยเสเปิ้นก็ไปอยู่ดีเฮาค่ะนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะให้ฟังกันไว้จอมไหนฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะ
1: อ้อชาวดีดีจมจมน้องสองทำสีเฮามาล่ะได้คุณพี่เขามาก็ไล่ป้าจอมจอมกันไล่ลองว่าเมืองมาเทนาชิดดำพลัมเน็ตเวฟัมฟัมฟัมเชี่ยชาใจไอพีนักโหลำบุญจะมันเอานำไปต้นเมื่อมาได้หาคนสองก็หวานหัวมังกำกับกับขวานตั้งก็มังกำกับส้มทุกพลังก็ว่ามังกำกับก็อยู่ตั้งข้างว่านอกคำน้องแข็งมันเลยลองว่าคำวันจันทร์คืนในเท้าก็จำจีโดลีปัดยิ้มจักทางเกียร์แดงในเออคำที่ความแข็งมันพยายามทีเดียวเลยเท้าก็ไม่ได้มาหลับนอนที่กรุงชาช้อมคำที่เลยตายในเจนาทีก็อ่ำกันทันเปิงร้องปั๊มฝนฝันเลยเจวานาพุ่งเย็นหันวันความเนี่ยใจเนื้อแล้วเราจะมาใส่ปุ๊บเย็นชูน้ำทางนี้เนี่ยเจรองพี่มาถันใจโป้พี่เนื้อยิ้มหันใจโป้ปราศวาสวงสุ่มเคชาดินความจำฟังเออแต่ว่าชูในเขาเป็นลูกหักโตยาจ้ายาจริงที่โตจำควักยังนั่งนั่งเลชาทองที่คำยำจ้องเอวันนี้ยิ่งด้วยผู้ลุงราห่างแยกย่างวันเจ็บหน้าหน้าการงานที่สันนั้นชู้ธรรมาคำเจ้าเป็นเจ้าลุงเย็นนั่งเหตุการณ์ของน้องน้ำทางล่างเดียวบริการแจ่มอ่อนของเงินนางออกอยู่มือความควรเราสั่งที่มันจางทางตัวเป็นในนาขอเสียทำเอาได้เก้เฮเอาได้ควันซ้อนเอาได้เกี่ยงมันมันก็นางนัวจัดในจินว่าจวนในช่วยก็เก่ามวยคอยหางเงาตัวชูเจลาป้าเสียชากันยาลาหางเด็บจังควันเจ็บเสียชาเสียงว่าเงาเงาหนาเพื่อที่คำวันจวนขึ้นแม่นอยู่บนใจพี่นาขาจริงก็ชูชูไรอย่างเจ็บไม่เจ้าหนาเนี่ยจังว่าในนาโนนางโนหนุ่มวันเก่าเทนวันก็เหลียวเร็วด้วยหาเขาจะเขียบนี่ก็ข้างอลางก็เปลี่ยมก็ท่านวันทองเลยเห็นว่าจะว่าคำวันตอนขึ้นในนางเก่าหน้าที่มาที่มาผู้ตู้รับวันพุทธแลนานวันวันลึกพองไงรอจะไปจะลามเลี้ยงพักที่ทางนั้นเมื่อได้กินเจเริ่มตาปาโจกูวันนี้นางนอนเนี่ยชูเจอ่ำมังทั้งอีทั้งหาผักว่าผักเลือเหมือนวนคนจอกันเอิ่มจำทางโน่เสียวอาบกินเนื้อชาปลาจีจีลุงจงลังยันต่างปั้นไฟหมดลำยางตีนินปันนางน่ะน้องแก้มมังทั้งอีผักหาผักเลือเหมือนวนคนจอใจมุ่งเหมือนเอิ่มจำทางโน่ชาติกลางแจ่มมันควางเหมือนผู้ตาเหมือนในแค่น้องก็จังว่าพี่อ่ำจ้าอ่ำผู้อยู่ดีกินวันก็เย็นแค่เงื่อเทกลางทางล่างที่ฟันฟันหรือจังเสียอันคำคืนไม่เขาก็จึงเคยถามจองใจน้องอีกอันวันมีตัวและตัวคือนิวดาการชูได้เขาเปลี่ยนใจอยู่ว่าทางเจ้าทุ่งเมืองส่งเลยหนึ่งราตรีเขาเป็นคากยาจ้ายาจริงที่โดจำคว้าแทงนั่งเจ้าชูเมืองกระนี้นอนุ่มๆมันคันในความตาบนกวนหางนี่หางลานเออพี่เราทางปันไปตัวลิ้นกวนมึงอะไรเห็นว่าบริเวณชูคนเราเย็ดกินในการในทางหลวงล่างทางอีนวลเราอะคนนานวลในทานเดียวยอมที่เดี๋ยวได้ทำจองตัวก็โมยคนผมลุกขา ยวนามานามีจำเจจีอยู่ที่เขาเนี่ยวันนี้วันนั้นจีดินอุ่มจำเจียงนางช่างเขาจนปวดเนื้อเหยื่ออันวันนางเป็นต่างเป็นเพื่อนฉันเป็นคนหนึ่งฝนเดช่างต่างตัวอยู่ในมือเย็นไม่เกี่ยงกินน้ำฝนฝนฟุ้งน้ำจุ้งฝนไว้น้ำไฟฝนก๊อกน้ำนกฝนตาหนังเยื่อนก็บอกถึงตาใจทางวัวพินฮักกินด้วยเอาไปย้อนกว้างสลามคำเจ้าก็หลักนี้ถูสันตันยันเสียงวันชาเล็กอันนี้ไปกินเหมือนเมืองจำจางอยู่ทางที่จีอยู่ที่เท้าที่เราเล็กวันนี้นานที่ได้หนุ่มตามกุลียังนางกินเงินเจ้าที่ที่ช่วยคนเดียวว่าเลยก็นางเขาชื่ออวมเลี้ยงเนี่ยยังอำลู่เนี่ยไม่ยังอำลู่ไม่ได้ยังดี

0: ว่าบอลล้อมีฝนทงจอกเอาเน็ดมันเน็ดงูเน็ดไทยเน็ดยานที่ได้ชีไว้ก็อับเรือนที่ชื่อหนุ่มโยมันทางที่ที่ไหวไงเดี๋ยววาดีหน้าอ่อนที่ไปใช้หน้าอ่อนที่เรื่องหวังทั้งก็โตแจงไว้ก็มีนางก็ต่างฝันที่นั่นทางลายที่เดียวลอยอันก็จะลาบ้าสิขาเจนังวันน้อยสู้ธรรมาวันวะนางที่คนอันที่เลยพุ่งเย็นนั้นเขาบอกนางเพียวที่ต้อยไม่ใจกุศิขันจากที่เจเปิดทำเปิดท้องจังอีกหน่อยวัดหนึ่งจ่ายวันสองใจจากที่เปิดทำเปิดจองขอความเลี้ยงนางนี่อังทางคนส่งร้อยจ้างไปง่ายน่ะอย่าว่าชื่อเลยชูหางดีพี่น้องจ้างหันเขาทำตังบอกฟังก็ผิดชื่อมาเดี๋ยวจัดเมื่อหน่อยอีวันเลี้ยงทุกคนจะมาใกล้ขายังคาริคายิ้มน้ำก็คือมวลเลี้ยงไม่ติดเดียวที่มวลเลี้ยงไม่เจอเลยเวลาที่ก็ดันเอชูตันตันก็น้อยยันเพียงวันเธอท่านวลไม่เธอใจไม่ใส่ก็ดีกว่าจากพี่เจเปิดคำเปิดจองขอฟังก็ที่ไหนเนี่ยมันคงไม่ชัวร์ว่าที่ดันดันใจก็ที่กูขอกับยิ้มยิ้มตอนที่กูนี่จนลึกพันไหว
1: อ๋อค่ะคำนี้เฮาคามาหมอกลาดปันพื้นหู้ตั้งหันอิดออดเนี่ยค่ะโลเลยเฮ็ดหนังเปิ่นก้วยก้าอย่าไปยืงเปิ่นเนี่ยค่ะก้นเฮาในอยู่จั่นทันหรือเปลี่ยนภัยก็เย้าย่ามือฮบทบเนี่ยลองหยับผึดกินคันเจอสีลองลองนั่นอันโลเซเปิ่นเป็นแห้งเจอเอในต่างลองนั่นมาไปหลังไว้ลื่นนั่นเทียงลูกกวนค่ะอีสังจึงหือลองเลยก็เย้าป้อเฮาอ่ำปองอ่ำหู้อ่ำหันอ่ำหมออ่ำมีในเจอนั่นตื่นเต๋ไลเอาเจอเปิ่นถวยป้าตั้งมดตั้งเสียงค่ะกอบไหนมันขันเจอทันไรในอ่ำถูกดีเลื่อมบ้วนค่ะตัวเข้าในรูอยู่อ่อนๆเสียเจอเข้าซ้ำหรือไว้แก่นแข็งในค่ะออก้นเจออันมีอัตตาหมาหน้าเขานั่นเขาลืมบ้วนลืมหู้ถึงอนิจจทุกข์อนัตตาเขาไว้อยู่ในค่ะยันเบื่อนั้นและเฮาหมออยู่ค่ะหนังหือเข้าขาป้อตีอยู่ง่ายลมเจอและอ่ำกว่าเป็นเพศตอนดัดดูเข้าเลยเปิ้ลนั่นในค่ะออฝากตอนทุ่งถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนจ้อมค่ะหรือใจกันแข็งกว่าค่ะ

南风中我奔大河飘到八丈又看不见天晚而能分你泪

Yeah.

เป็นตาฝนจนจังฟังลันยองยำคำติดทมก่อนจองไว้ในหูหลงมือใจที่ก็บือทั้งฟังทางนี้ก็ใจสีบักว่าน่ะถือเจก็มันไม่ไกวได้ไงต้นจักตกทานเช่นนี่ก็จะอยู่มานมานว่ะบุญเยทันคำก็เอียวยังเราติดทมก่อนจองไว้ในหู

帮的您强大香，您的转弄完了完你后口变壮，往大中宫下来转，看不穿管他那个来人呢。

สิให้ตกลงตกภายเลยตัวนี้เนี่ยจะมีหนึ่งที่เปรียบเป็นว่าหนึ่งจีหนึ่งมันรวมมันในเหอะไปเลยโอ้บวมซ้ำมีตัวใจอยู่ทานูตัวเมืองเต้าของเขาเจ้าเขาเฮ็ดพักลุกน้ำยาวอย่างในเอ็นนี่พี่ดีคำฟังทางตัวหมอกนอนไปทางพัดจนชาดีเมืองเป็นหวยันเออเขาน้องตีลาดจำไปจวงทวมตีกันพี่ก็ได้เงียบเงียบผู้จันกำยวันไก่จนเขาทำคำมืดทวมบันปิสิกูบังนานนอสวรรค์ที่เปลี่ยนหมักยังจะน้ำอ้อยมันมันนางหลักไฮเทเนกันเพียงเมื่อเล็กเล็กนี้ติดอำในรถจันทินาเพื่อนยัง

กี้วันน่ะฟังบางวันคำก็เข้าชั่วอันเดียวกลมกว่างต่างไม่ไปเชียนจังว่ากินผักชังก็ปีกินคงเรียกสีไทยกดผักกินเชียงนี้ฟังบางวันหมอตั้งความหวานได้ปีทานหน้าเลยอยากเมืองคนจังว่าเฮ็ดชังลาปีวันน่ะอีวัน

ดาเก่าทยอนทำมาอำนันก็มีปีมูลิงเขาก็อยู่เขาก็จังว่ามาพินในวันน่ะฟัง

ทำใจจะเฮาก็ไปอันลวงปีวันหาคนกินเล็กเอมักหินเจ้ามาช่วยไว้เฮาดอมกวางติดดอกด้วยกาลาที่ในฟุ้ง

0: าในปีวันอ่ะคนว่ากินตอนนิดมักยินคำอันแนวบ่มบ่องที่สำลังประตาเผาในพี่น้องอำยาเขาลุง
1: กันในค่ะเฮาค่ะได้เอามาปันขอความคือความลึกเนี่ยค่ะฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาหน่อยค่ะอ๋อเส้นตั้งไปก็จุ่นในนั่นค่ะเส้นตั้งไปก็จุ่นหน่อยค่ะเมื่อฮื้อมัวอยู่ในแก่กลางหอนนําโลกาหลงอยู่5มานอนลือฮื้อที่เก่าแก็บ1สีแลลับตาอย่าวุ่นอันป่นมาเก่าได้เอาความหวานอื้นลอยๆนอนสีแลถ่อมเสียงห่างลีโลกาก่อนแลเก่าใครเป็นโคหลงอันก่ายคําห้องน้ำโซก้าหลงนั่นเต้เกาเตี๋ยเหยียดหลังสื่อปันไว้อยู่สิแหละไต่คามกว่าเนื้อหลังเกาในแลอย่าเป็นลัดเข้ากว่าในน้ำห้องโซก้านะคะก็จุ่นแหม่งเปิ้นอันว่านั่นเหมือนหนังไล่ลัดเนื้อแก่กลางปลายมิดปลายฝ้าในเย่าแหล่ผายเนี้ยปลายมิดปลายผ้าตันไรก็ไล่ปิกซำว่าผ้ามิดหมัดตั้งตัวก็เย่าตำเตียงแผ่วถึงหมักโหใจก็เย่าค่ะเกาตื้นอ่ำแนงตั้งเส้นในเปลี่ยนเส้นตั้งก็จุ่นแม่งอันเกาตั้งใจเลือกไว้เย่าลู้ขึ้นวินด้วยเจอหนังกวางเร็วลังนั่นค่ะลู้ลองแหลดจุ่นแม่งลองแหลดจุ่นแม่งลองเลือนจุ่นแม่งลองล้มจุ่นแม่งเจ้านั่นเพิ่มมักมันเขาตื้นว่าเด็ดเย็นไว้อ่ำตักเสียงค่ะอย่าเป็นเงามึงสังยูว่างตัววางใจเสนอนอิ่มอิ่มแลก็เขาไว้เกาเตห้องความเสอินเมื่ออยู่เกาเตมีไว้หิมเมื่อเกาเตมีไว้อยู่จำเมื่อเพราะว่าอันมานั่นเป็นเจ้าหนังในกล้วยเย้าในย้อนนั่นแหละเส้นตั้งดาดีไปนั่นก็จุนก็ได้ขามจุนเสียแล้วอย่าลืมค่ะว่าอ่ำมีเผยหิมคางปีน้องเขาเขายังตึงมีตอนตาห้องปล่อยเสียงเขาคาในเสียแล้วฝากไว้ปันก็เตมีไว้อยู่หิมจำปันแห้งใจจำจำก็อันปันแห้งใจพี่น้องเขานั่นยุ่มยำว่าพี่น้องเขาก็ตีหายเฮือหายมอยสิอย่าไปว่นน้ำค่ะนะย้อนให้พี่น้องเขามีแห้งใจกันนำนำค่ะ
0: ดวงว่าของนั้นลิดในเปียยน้องไปยามนอนหันนอนในเฮาก็ปองกลางวังนั้นจ้ากว่ากูปักพ้นมากูขาพ้นกว่าสี่เจ้าอันเสียงทองคำก็เล่าเลยเจสอมผ้าดวงคันสับยันเมืองก็เป็นจังจีอยู่ใหญ่อันฟอมลิ้นโชและยินปีโมลิงเขาคำขึ้นในสันเลยเองนะเป็นที่เอาที่น้ำประจาภาวะเมาหมอเปิ้นเปิ้นเอิ่มนั้นก็ฟังฟังทางดอนคำมาปีกินไปแอบเนโตปนันนอคงนั่งเล็กอำนั้นก็ฟังฟังทางดอนเออปีโนสีฮาวันอ่อย่อนเสียงน้องทำดวงตีไผ่สู่ฟังลานันยองย้ำตามรัดหมกแม่งในน้องคนนี้รู้เองนอตอนนี้สังกิดยันแทงมีหนึ่งในเดียวย่อยตัวใจดอนเมืองยันใจอยู่ทางปัดจนเทดวงอินจุงเมืองเปิ้นจังกินไทยกดหมักหินแจงนางตาลีอันไอ้หน้าฟังว่ามังตาแจ่มกลางฟังลานที่มูลิงโอความความนัดดีว่าคงสั้นเมืองสี่ก่อนหนอตัวยักษ์ตัวสูงในเปียน้องสั่งว่าเปลี่ยนสีดีว่าสัจจะเปียลงมากับจิ้มโค้งกลางมันนี่น้องสั่งว่าเปลี่ยนสัจจะสั่งคำเมื่อพยองยันเปลี่ยนคนคิดสั่งหังดีสั่งจอนายเป็นคำหมอว่าท่านทุ่งเมืองออกเรียนคงคำปางปางอ่อนกินแค่เมาไอ้มาทั้งเมืองกลางดอเอ็นนอต้องว่าตั้งกินสู่คำเล่าก็อีปางปางอ่อนใจจวนเมืองยานเออปางปางอ่อนใจจิตกินใช้คนนักหินแจงในน้ำ

นอจังกินเตะสีสู่บุงตลาเต็มตะจังไรน้อยนี่เรียกดวงว่ามู้อำฟองใจมองปีมันแล้วที่ทำสู่จำจุยก็จุดใจก็นานหุ่นของฟองจุลิวเนี่ยนางปังน้องอ่อนเปี้ยวลิยอนทำดูย้อนปึงทบปึงกวมสู่ใจที่ว่าปึงเงินก็เงินหยาบวันน่ะปึงคำก็คำกาวันนี้ปึงเงินปึงคำที่อำมานังก็จำปึงสบปึงปอมปีมูลิงเขาพลอยลูฟองเมื่อเราหลับหอบเทเลเทมาปันนี่

ตูสูบีเบิดนังไม่หุ่นจนยองว่ะไม่ยองเลี่ยมลำมาสุ่งทำเมื่อเฮ็ดพวงมุ่งก็หุ่งไม่สุ่งเชิงหู

ตอนนี้ที่ประหยัดหน้าเบียร์ปฏิรัติเนดังขึ้นตัวกบเนสองหน้าปิดแดงน้องหมอเฮ็ดเพื่อนหนึ่งแต่หมอจังความมั่งคันเฮียนะวันสองหมอปิดแดงน้องอำนาจใช้เทเนปันโบพี่น้องดอนเมืองนี่เย่ไอเจียนทอง

上山在地地上亲近山山后本在地广场广场的天朝美人啊。

他来打包三把，看再来拆卡，好吧呢？打开嘛，俺过去厂边包哦，厂狗骂了，把掉的话呢哟，看再来拆卡，好呢？将拆打变成单文户，开嘛三把，接接看下来来死亡，哎呦，好，也够完啦。过几天就要嘞。อันลองนะเพิ่นเขาได้แค่ปีนหือมันเปลี่ยนเคยออกแล้วแหละมันออกอะไรหรืออะไรกินไงกวนอะไรเด้จะยอกตอนดำมือในเด้กล้าใครกินอ่ะกินกินชายลีป้อมเมียน่ะไปเชียงอายย่อยมันเนี่ย

0: ใส่กะฮัดด้วยข้าก็เป็นน้ำมากกว่าหัวข้าก็แต่เต้มุ้งเพิ่นมุ้งเย็นก็คือไว้ตีตาเยินเลยมันเด็กคือกะด้วยเป็นน้ำมากกว่าหัวปนเองก็เป็นสร้างคนต่างมากหรือนั่นก็รัดกาขันไปเมียนกันหูกว่าหัวหน
1: ่อยไหวเอาวะกันเด็กไหวเอาวะ
0: ไหวเอาวะ
1: ไหวเอาวะ
0: ข้าตุกัดด้วยมากค่ะ
1: เออ
0: ที่ทางไหวล่ะ
1: ไหวเอาหน่ายังไหวล่ะไหวเอาวะ
0: หกไหวล่ะหกไหวล่ะ
1: หกไหวล่ะพวกเราเสียใจเลยนี่นายิงเนี่ย
0: พี่ล่ะ
1: ทำหูสำเร็จนี่เอาเลยทำก่อนทำก่อนโอ้นั่นน่ะ
0: เออทำไหวล่ะ
1: ไหวเอาหน่าก็ได้
0: ที่ทาง

0: นาโฮกไว้หันนี่ก่อ
1: โฮกแกงล่ะข้ามันเลยมันไรไพ่ตัวนั้นมันใจเป่ามันเว้ยเป็นฟองเว้ยคือใครฮู้
0: เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าไอ้นี่ล่ะ
1: เออเปลี่ยนเป้าเผามาเนี่ยเผามาเนี่ยให้จับมดเอาวะปีกายได้ชื่อมันเหรอวะเวลามันไพ่อ่ะปีกายได้ปีได้แดงจะไรไพ่เอวายเหรออยู่วะมันปาดให้มันเหมือนจันไพ่เอาไหนก็ว่าก็เอาถามเพื่อนเขาก็หน่ะจุ้ยไว้เอาหน่ะถามปากก็ได้ไว้เอา
0: ก็ขอมาข้ามจันไรไพ่ไหนหนาเขาก็ปั้นกับเฮียเอิ้น
1: ข้าม
0: ข
1: ้ามข้ามดีดี
0: ข้ามดีดีเฮียจงเชื่อหน่ะในข้ามจันไรไพ่ไหนน่ะถ้าย้อนไปไพ่เออ
1: ดูเอาอย่าเอาเอาผมเตานั่นมันล็อกหน้าเหม็ดตาเอาละทีเด็ดมาเจ้าหื้อ
0: จ้าดีละ
1: จ้าหื้อจ้าหื้อสิงห์ก็รวยยศสิงห์ก็รวยเฮ็ดรวยแบบโคตรเฮ็ดอันดีดีเลยถามฝังอ่ะฝันว่าสลามนั่น
0: ฝันไม่
1: นานนานเลยเออฝังว่าขึ้นได้ยุกยศขึ้นนะก็มันได้ละเปลี่ยนกันนะผมได้ขึ้น
0: เจ้าอย่าว่าจังนั้นกันที่ไหนก่อว่าถูกเปลี่ยนท่าห้ามได้กับอีกคนหลายๆยื
1: นว่าถูกท่านเปลี่ยนท่าก่ออันฝ่ายเฮาเฮาเด็กที่ฝ่ายอยากให้มุ่งถูกได้นอนตากคนตากหน้าอย่างไร
0: เจ้าไรเนี่ยพ่อคนมาย้ำหันเขาชอบต้องหูเนี้ยเออ
1: ชอบก็เฮาออกมาไล่บ้อมไล่ที่นี่ถามปากกันปากเจ้าว่าเจ้าเนี่ย
0: ว่าเจ้าไหน
1: เออว่าเจ้าเนี่ยนะชวนน้ำใจ
0: ไม่ได้ขึ้นถามปากมีเปียเตี้ยค่ะ
1: เปียเตี้ยกูเฮาแกถูกก็ขวานะปา
0: ด
1: ี
0: แต่ยอดขึ้นก
1: ว่
0: าหัวแน่เม
1: ื่อ
0: ไหร่
1: ฮะ
0: พอดีแต่ยอดขึ้นเหรอ
1: เออไหนว่าชัวห้ามจะไหลไพ่เนี่ย
0: เออ
1: เออเออเอาปลาเขามาเหลี่ยงไหนไหนต่อจะขายต้นไม้ก่อนได้เขาหนักกันกล้วยเออในปัดขึ้นเนี่ยต้องปัดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลิ้นกระโลงเงินหวานเดี๋ยวแกงกันหวานเนี่ยน้าเอิ้นก็ดูว่าปัดขาปากเนี่ย
0: ก็เออข้าวผมเป็นมีห้ามข้าวผมเลยนั่งจะให้กว่า
1: เออกว่าเลยกว่าเลย

0: 打包三百，那是不能用官去打扮哪样是个快回呢？但这个不能碰，哈哈！哎呀，根本呢没见火灾嘛，那哎哎，今呢在地里火刑嘛，这是完了。我们那办干嘛嘞？我有些那的，我难做哪哎哎。来菜那个来呢，来来来，不然呢打火刑嘛。ตั้งแต่แถมนินซึ่งเฮวันนั้นเนี่ยถ้าเขาได้เดียกการังวัดตะกุงฮะชื่อว่าคุณนะคุณได้มือฉังมันได้ตัวหนังเงินสี่หมื่นเนี่ยกําเนิดสาวน้อยมาเงินจ่าหกหมื่นในกําเนิดค่าในเงินกามีกับปันเงินมูลกาสลิปมันแต่เด็กกว่าต้นจ้างในค้าเขาห้ามกุมก็ขายข้ามตั้งแต่ไพ่ไม้ขายยาวหันนั่งก่อห้ามกุมเนี่ยฮะก็เพราะนั้นกระเหลียวข้าวเขาอยู่แรงเงินหาเหงนักการหลุดเงินหาเหงในปันเขาขากูเงินสูงต่อหาเหงอุ่นเลยขาดมิสโพวะคุยกับตะเหลียวในแดกคาเลยมาโคตรอ่อนฮะเลยมากำมังอ่ำไม่นั่นแดกเงินชิงเงินโตในคาเขาก็มีสะโพกวานังเก่าคุยกับการน้ำหนึ่งมันเดะน้ำน้ำข้ามว่าเงินเจ้าหนังพื้นเดะปันกันช่วยหาเตี้ยในกับการที่ปันสุดเท่าไหร่อยู่อิงเลยลองไหนเงินเจ้าโคตรอ่อนไงปีหูมองกวยแคบคอปลายคอ
1: หายอยู่ไม่พ่อไปแล้ว
0: อ๋อแต่ฮะ
1: เมื่อสู้หายเฮงว่ะ
2: เขาพูดที่ไหนมากไปกว่า
0: พอโคขึ้นก็เงินมาขยับ
1: โคหลวนในนา
0: โคหลวนหลายค้าในค้าเขาก็ขยะเตรียมมือก่อนมือมึนเป็นโคแห้งโคหองหลายค้า
1: โคหลวนโคแห้งโค
2: หองได้เอาตัวน่ะได้หิวข้าวเตี๋ยวไว้ไ
1: หมมีสูตรแล้วไว้น่ะพวกจังหวัดกำเจอชัวปันก็จะเป็นอะไร
2: การเหือว่า
0: การเห็นนี่ค่ะข้าวหลุดสลิปมันมันขยะมันจะเหือในกำเจอในพวกกับพวกขายแล้วเงินถือตั้งมันจะเขือก็เป็นนั่นข้าวเขาหลุดไม่ได้ห้าเห็นหนึ่งตอนแต่เฮ็ดถึงจนตั้ง
1: พันในสูพันในพันกูตรงความก็หางตรงหลายนั่นน่ะ
0: อ๋อเจอค่ะ
1: ต้นกับไก่ก็มันตลาดโตกัน
0: อ๋อเจอค่ะช่วงค่ะช่วงค่ะข้าเขาปากก็พอถึงวันนั้นก็ถึงกินขันปกเตียนเขียวขึ้นนั่นเด้ข้าดีมาชาขึ้นเกี่ยวที่สุดเจ้า
1: อันนี้อันกับมันง่ะมันมีไหวเวนานมากกว่าจังหวะเหลือ
0: เ
1: จอ
0: ค่ะ
1: ไปทำนับดูได้ยาวอ๋อ
0: เจอค่ะเจอค่ะ
2: น
0: ี
2: ่อันด้วยขั้นเล็บ
0: มาแล้วไงค่ะเพื่อนมันจะถือข้าเขาหลุดที่ดินก็เพื่อนนั่นข้าเขาสีออกอะไรเลยข้าดีมือก็มีคนหนอ
2: กินข้าวกิน
0: ทำไมล่ะกล้าพร้อมตีอ๋อนี่เขาไม่ได้ถ่ายมือหรอก
2: มันอยู่คิดเกย์มันหลงมินเด่งกับวันไหนนะ
1: เอออยู่ความมินมิวก็อยู่ไว้อยู่ตื้อแหละเออเขามีแหวนก็มันงามเนี่ยจะมีทางหลาสูง
2: แต่ว่านี่ก็ต้องบอกด้วยเจนเนี่ยมาดูความเฮียงละท่านนายห้าเฮียงกันพวกมีห้าเฮียง
1: เขาเดียวเนี่ยสูง
2: เดียวหวังแต่เลี้ยแม่มาหาเห็นเดียวถูเป็นเงือเขาอยู่ว่าเป็นข้ามือนี
1: ่เขาก็ถามเป็นข้ามือเนี่ยสูงเป็นเงือ
2: เดียวหวังก็เจ็บมือมาถ่ายภาพนี่ดุนะไอ้ดุน
1: ขนาดเท่าที่หนึ่งขวนสูงหนึ่งเชื้อนะพนันเฮ้ยไปกดเงือกมันรักแย่ไหมเออ
2: ถ้าลูกคนทุกวันอ่ะเดียวได้ชีวิตนึงอ่ะ
1: มันสอนใจคนหลงคน
2: ขา
1: แล
2: ้วนะ
1: เขาก็ถามข้ามเออ
2: ขายข้อว่ะแค่ขวานูลาได้ทุลักอย่างอ
1: ่ะโอ้ก็เบอร์เขาถามเป็นข้ามเขาลักแย้ม
2: สารผู้หายเหี้ยงสารเมื่อไรหาเหี้ยคะ
1: เขาว่าป้อมนูลาซุ้มเอาแหนบเงินออกมาตามไปเจอทุเรียนละ
2: คนตายยืนได้แต่ยิ้มเงื้องาลูกพูดที่ไหนก็หาเหี้ยงกว่าเสียพาได้เชื่อในความเชื่อห้าตาก็พอที่ห้าตาความเชื่อจบจบนี่เล่นมาเขาดันในทุกกว่าชุ่มกว่าย้อนมากขึ้นเขาเนี่ยกว่าเลี้ยงมากขึ้นเลยเปรี้ยกันเพื่อนมันควบคุมได้ขึ้นมากไป
1: จะสวยเงื่อนหายเองไปรับพูดรับขาดเพื่อนนะ
2: พูดรับขาดพูดหายเองกันค่ะ
1: เข เฮาลาดเนสูมือฮาเอากันแน่อันเปียดกันแน่ว่าชนามป้า
2: ว้าวมาดิ
1: ว้าวกันล่ะสู
2: มันกว่าแล้วเลยกว่าตั้มมาเด้อพ่อมได้มาขึ้นนึนทางแห่งนี้เนื้อห้องพ่อมได้ขึ้นนาวางพ่อมได้เหยียบบ่
1: อีนพ่อมได้เหยียบบ่
2: ได้เหยียบเดี๋ยวจะได้ตัวรู้ไหนกูที่แห่งไหนกูที่อ่ะฮะ
1: เฮาคืออยู่เนื้อซ้อมเนาะพ่อมได้เหยียบดินเนา
2: ะกว่าก็เหลือพวกกว่าก็เหลือ
1: กูเจอกว่าเตี้ยแน
2: ่กว่าเตี้ยโอ
1: ้มันกว่าแล้วกูเฮากว่าได้ได้ยากกันเนา
2: ะนี่หนูเพิ่นได้นี่กวดซ้ายเดียวถูได้ย่อมลักเดียวแม่แน่พออันได้หาเห็นพอหวามได้มากขึ้นขึ้นหาเนี่ยในนั่งว่าเฮาก็สุละเอียดเฮาได้ขวาแท้เอาแค่ครูความบ่เฮ็ดเฮ็ดอย่าไปงื้องาเต็มกูแน่ค่อย
1: กูก็งื้อใครเอากระงบ้านเงยเ
2: ออนั่นล่ะนั่นล่ะเงื้อเงื้อเพิ่นว่าทำทางยืนหน้าในปืนดีรัดที่ในโต๊ะโอ้

0: 要盘那啥？来来，把爬过去。
1: 来来，把爬过路。
0: 刚溜远边那边的边路那边呢？
1: 我跑远边了。
0: 哎，这俺们远边的啊，原来还有。唔拉开关，唔碰热人。
1: 他
0: 离旁那木头跑远边呢？不管了。
1: 看到了。
0: 哟，看了。
1: 还看咱来拍吧
0: 啊，
1: 看咱来拍吧，
0: 看咱来拍
1: 拍到哎呀哎呀
0: 拍，
1: 你不看白吧，我们在那看白，
0: 看白
1: 那没困困，那看白我们看白
0: 呢，几吧几呢，哈行呢哈行呢，
1: 看来看白那点
0: 我太困难了，我哈行呢我看到那一边跟吧
1: Hello,
0: ai có dùng cái cầu ấy con ngựa? Ờ, thằng này cầm ngựa, cầm lắc đấy con. Biến qua mà, đừng chua, đừng chán, biệt mì con đấy. Cho, có biệt mì thì hiểu lấy, cho.
1: Có con này, có biệt mì, có biệt phố để hiểu lấy.
0: Phố mà có gì biệt biệt luôn, có một cái biệt mì có.
1: Có cái khai biệt con nè, có con nắng cằn ngựa.
0: ถ้าเราตกกันที่ที่ก็ห้ามผูมเจือก็เมียมเจือกำหนำปานเปลืองเชียงโอก็ไม่หาเห็นได้เขาได้นั่งในขวางเลยก็ฝากช่องนั่งได้เราเขาโค้ดูขวานได้หาเห็นโค้ดแหกโค้ดห้องอันย่ำไปอีกขวานได้อ่อนเกินขวานเลยขวานได
1: ้ก็ย้อนเลยนะ
0: ฝั่งไหนย้อนเลย
1: ฝั่งไหนขึ้นนี่นะเป็นไม่ห้างห้าเลย
0: เขาเป็นผู้ห้างเหรออ่อนกว่าได้ที่กว้างเลยล่ะมันกลางเลยมันมีกันเลยล่ะ
1: ที่หัวดอกหาใ
0: จหนออ๋อเขาในกอซ้ำลักเนี่ยเป็นอยู่กันแล้วเพื่อถามหาจริงไหนยี่ไหนเยอะเยอะเดี๋ยวหาเลย
1: ว้าผมนั่นอ่ะ
0: อยู่หาช่างแข็งคนอยู่นั่นอยู่น้อยอยู่ในช่างแข็ง
1: ฮะเด็กนั่นในช่างแข็งล่ะนั่นคนนั่นเยอะ
0: ของให้เป็นเฉินกว้างเอ้ที่หากันเลยเนี่ย
1: อ
0: ้
1: าผมแต่งเออกู
0: กว่าเจ้าเหมือนเมื่อนั้นกว่าสองคนเนาะเพื่อนว่าผมเองกับอัมเจ้าจะดีนะ

0: อ่อนค่ะท่าเหงข้ามตั้งในไพ่ค่ะสามปักตาบ้องหาเลยสกินแก้กูเหรอใส่เอาจอกก็เหรอนายเหรอมันดาก็ผุดุกลีเหรอไอ้ย่อยออกออกมาเนี่ยจองมันง่ายให้กิจสิบปูนหวยเหรอเว้ยลูกกากากขายเนี่ยพวกเฮดัมเลียดก็เตรียมเปลี่ยนอ่ะเป็นไหนเนี่ยกากาติออกมาเลยพี่ฮะ
1: มาที่จะกวางเลยเที่ยวก่อนมาไว้
0: ดูซึ่งหัว
1: ดูช้างหัวสักตัวแน
0: ่ซึ่งนั่น
2: ขาขามันหึกขาเจ็บซะเ
1: ลยคนหัวแนวขาจะไหนหัวชิ้นหัวตัวแน
0: ่
1: ซึ่งฮะข้าเห็น
0: อ๋อข้าขอที่กวางก่อนเนาะ
1: นี่ที่กวางเลยล่ะ
0: ดูรถต่างไว้ฮะเนี่ย
1: เออพี่ฟอมกวางก็ไม่ได้เพิ่งกวางไม่ได้เขาอย่ากวางเลย
0: เสียฮะล่ะ
1: เอาไว้ขึ้นในกวางหาที่ต่างเที่ยวละ
0: ยังฮะ
1: ผมคนหลวนจะได้เรื่องเหรอ
0: โอ้เก็บให้ไม่ย้อนขึ้นเงินหน่อยครับว่าตะหลิวเนี่ย
1: ผมย้อนที่กว่าเลยเจ้า
2: ย้อนที่กว่าเลยแล้วกันพี่ฮะ
0: โอ้ให้ไหนฮะกว่า
2: ที่ละ
0: ข้าคนละซี่ข้าลงข้าวเหมือนกันเพิ่งครับวันเดือนที่พี่น้าเนี่ยก็คำเมื่อไหร่ทางข้ามตั้งไรไพ่ข้าเขาว่านี่เชื่อไปไพ่ตั้งตั้งข้านั่นนั่นตัวหนึ่ง
2: ข้ามตั้งไรไพ่อยู่หินเป้าหินเป้า
0: เมื่อวันนี้เจ้าฮะเนี่ยย้อนไปไพ่ตั้งตั้งข้าคำตั้งไรไพ่อะมือเจ้าเนิ่มตั้งไรมาละมาตัดเป็นตั้งฮะนี่มีนังเนี่ยในก็ข้ามตั้งไรไพ่ไพ่ตัดเป็นตั้งฮะต้องรักสิ
1: ย่อย
0: ออก
1: ผู้ลวน
0: เน่นใส่ผู้คนหลงฮะผู้ลวนเจียกันไอ้คนหลงหนึ่งด้วยไรค่ะหนึ่งด้วยพ่อหนึ่ง
1: คู่แห่งคู่หอง
0: อันเฮียอันหองหลายๆค่ะข้าเขาว่าคู่แห่งคู่หองมาอันย่ำไปคุณ
1: ย่อยคนดีชายข้อว่าแคบข้อว่ามุงกลอยว่า
0: อันนั้นข้าเขาอ้าง
1: ละ
0: ข้าเขาอ้างลาหรออันนั้นอันนั้นข้าเขาขายกินที่มือแล้วข้าอ้างวันไหนพี่เสียงมือทำไปอย่าไปลาดในกว้างข้ามแต่ชุดข้าต้องจาวาหิวข้าง
1: ไปหาเห็นก็ไปบ้านนี้ก็ก็ไม่ได้ใช่ด้วยป้วนยาวๆเลยก็เงินหาเห็นอย่าเฮน่าเฮน่าด้วยเจ้ามีในหาขันหาแทงนะวะ
0: เด้อค่ะอีกเรื่องหนึ่งในข้าขอให้เป็นกว่านี่ขามฉลาดขนะเพราะว่าจัดในข้าเขาอะไรเตี้ยนปีขึ้นมุดมุดถึงมาจัดนานวันได้ข้าเขาเอากลับเจ้าสมาตัวขัดตายกว่าก็มีที่ในขาของเรากว่าป้า
1: เจ้ากว่าป้าเอาไว้
0: เลยค่ะพวกชูเจ้าคว้างเลยได้ตัดที่มาในก็ขัดตายบินวู้มาวู้ก้อยวู้ในก็มันเดือดสังทุกเจ้าค่ะเพราะว่าตัดในขาของที่อันเตียนมันมุดสังเกตว่าชูเจ้าคว้างพวกชูเจ้าคว้างเลยได้ขาก็หนึ่งเตียนพวกชูเจ้าคว้างก็ขายหาเตียนเจ้าค่ะกุ้ยกาที่ป้อมเลยเมื่อขึ้นเงินหายเห็นอะไรก็ยิ่งดีเปียกนะฮะ
1: ผู้เว้ยนะ
0: เจ้าค่ะปีหน้าขนาดป้อมเลยเมื่อขึ้นเงินสามบาทแล้วก็ได้ดีเปียกนะฮะ
2: วันนั้นเอาอะเตรียมกล้าเตรียมเลยหยิบป้าแล้วเวียง
0: ว่ะไม่ค่ะอีเนื้อร้องไม่อย่าไม่เจอค่ะพี่เฉียงมึงพวกไปอะไรเงินเนี่ยอย่าพมมือพี่น้าก็พวกไปอะไรเงินอย่าพมมือซื้อพี่เฉียงมึงเอาค่ะไหนพวกไปอะไรเงินไม่อยู่ทางช่องสวน
1: หืม
0: เจ
1: อมาเถอะ
0: พี่น้าเขาไหนแอมพวกผู้เปียดแอมดูเลขตัวเลขช่างมาเอาค่ะท่านนี้
1: ไอ้รอดดีๆนะ
0: โอ้ยข้าไม่ลองตีซื้อมันอันตีเตือกมันค่ะเนี่ย
1: พี่น้าเขาไปยินโย
2: ่ทำปากก็ติดเลยทุ่มเหมาที่เลยเอาที่นี่ฮะ
0: เพราะนั่นเลยพ่อมีวาสนาพ่อมีวาสนาเอาไปเยอะ
2: เจ้าพ่อวาสนาเนี่ย
0: อ๋อใช่ครับพาทีละก็มี
1: ทำเมื่อเป็นมีทำฉลาดก็ที่เลยเฮ็ดพ่อพ่อชาเลยถึงเป็นไรไอ
0: ้ว่าครับว่าครับเว้ยเนี่ยฮะว่าคนเฮาขันในเด้กูเมื่อเกี้ยนเตี้ยนมือขาในขั้นน่ะพวกกูเมื่อเกี้ยนกับเตี้ยนมือเกี้ยนหนูก็มันตำหนุนเลยกูเฮ็ดสามารถลองได้เธอพวกขาสามารถกับขาเตี้ยนหนูคุยกันว่ามันฟ้องขาเขากระไรหาเงินเนี่ยหาวันเลยครับเธอ
1: หาวัน
0: หาวัน
3: เอาค่ะเฮาค่ะเลยทอมกว่าเพิ่งความปานเก่าในคณะโยก็อย่าไปลืมหลู่ล้อมได้ถึงป้ายอยู่หรือป้อแม่ปีน้องเขาอันเอาปืนหูตั้งหันฝากตอนจุดถึงป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาอยู่ในคาออข้าย่ำจำมุดจำเซงเดี๋ยวย้อนผัดยันปีน้องเขาเมื่อกว่าก่อนคณะส่งขึ้นมาหกมาทบจำกันองตี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทั ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
11: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
12: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห่วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านฮวกได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัย นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

ดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไปว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแปลกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝั่งฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วโอ้รวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกต์ให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวก็ไปแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยุทธดำขวัญครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่ดรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินเขากลุ่มเสียงเพลงของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มคือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยให้แผ่นดินก็เรายังนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

เดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายการป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของถนนดนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

ายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันหูแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยูแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็คงจะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คงจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรมควบคุมเสียงคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและท้องแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ก็กว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็
6: สเฮเตียยอมโมมะเร็งลอสปสชกู้จิงหลางไกคอมอจอยอตุกัวมอเตอลีกึชั่วหายยอหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีลอคอเทียลือยาเตอลีกึชั่วตัวสัจจิเทียเสียจิเชียดอตุนิงโมมอนเดอนุนสีตองเดอสปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเป้ออเป
7: เจ้าอีจงหนักจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตะปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดตะกุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึญย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตะปูปังฟัวอาองกึญย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่เดามงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดตะปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเตาลูนเต๋อตุแอปไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัว เหลาหูเช่หูจอเหลาเตะขยะเตะกินตรงขัวลงขัวชัวชัวอย่างมาจูบุเหลาจูรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจูหลินดูชงอ้อเช้งจูปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจูเจ้าเลจูใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาโอมเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

0: ัวหูเต๋อไทยดอลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่ชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์จูไปหาเถ่าชื่อเหอจื้อเต๋งจูเจ้าเต๋งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเหอเก่าเชียงเต๋งจูเก่าหยี่เต๋งช่างเติร์นเต๋อช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาโนมงยอเป้ลูมงสวดเล่าชอกันนงเต่าย่อจงอีจงหนักจุกตินิ้งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีแนงเก่าเปล่ารู้จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้ช่างลีซาหยีตูจ้ากือกลางนู้นวลหยดเหลปีกีย่างจัวรู้ช่างลีซาจัวตูจ้ากือกลางปีกียอมปัวชงนัวหย่อแนงชงเดาหนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจอกังจอมดูสูต้องจัวฮาลูมองเดารู้เสงเจงใหม่ตวนซื้ออีจงหน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาเดาหนัวกูจัวเการู้ชัวเจเกียซื้อเอท้อสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเอวจอมดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนดูกุญย้ออัวพังยืออัวเกลูปังจัวช่างกลางดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงเชียงใหม่หวังให้เจ้าชาฮตาสวดเล่ายืนดูย้ออัวพังยืออัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกกงเกโลเจจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมองดักลูเสงจังใหม่จื้อมองเตา
1: เอเจลิตูไอโอชาลูเลตูจาเธอหน้าเธอชงเองกงชวนหน้าเองกงชวนซื้อว่านี่ย้อเต็งกงชวนใช้ลุ่มละตีน้อไอ้สมงทวดล้านนี่ยัวแรงตู้จาลุ่มดุตีขอบุตรลุ่มยัวช้าลุ่มแรงตู้จาชงหวังกงชวนในนาเล็กซื้อเองดังชุดตัวตั้งชอเต็งกงชวนลุ่มดุชื่อหาลาลุชาสามตัวอยู่

que tú eres. Cha cha cha cha, chúng mua đen con số liệu.

少林寺住持佐吉尼罗林都三公出路有吃哈拉果。

ngọc cho yo khang go tu ki wan cho na so chan cho tu lo len tok.

จ้าสัวเกลาตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเดอร่างกือยัวมัวจ๋อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเดอเตเจยจอจือคู่เลจางกว่ายอจ๋อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุมลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเดอเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาหรือกุญยอจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอจวนเดอจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาหรือหนัวโยอัวจวนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดอจอนเดาผ้าไทยกือมั่วชวนเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือชงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเข้าหรือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเข้ากลัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต๋าจัวตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอมเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเข้าหรือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหรือหนัว

道路，生产好路的人生人兄弟娘的生荣行三个火灯啊，家好安三个火灯啊，家家高

ังโกเจ้านามบ่อลัวตื้อละนี่ตีละลังจีตอละทางโกสังเองโกเจ้านามโมชีจ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและเอ็กซิมแบงค์เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาท ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
11: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเปอร์
2: เมิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
2: เนาะซง
4: ตูดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาวบราวัติมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจริงชาวมังก็เป็นยังไงอัมซาจังหวัดเชียงใหม่ข้อยถึงมาปีใหม่ปะไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ของพวกข้อยยังว่าฮาซาสถิตเนี่ยสังเกตุคุณอยู่ตรงไหนฮะโฉดสึกกูควงอ่ะมาคืออัตโตทัชโชดงาคาปากาเมียนเดสเปียลุมิโดขยันรัวชุบเปลืองอ่ะซาสึความแบดิต้มแบงอ่ะอัตโตทัชโชบรังอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่ลิโต้จางงูเป็นยังไงก็ยาระบบไฟดีข้อยมาอนุญาตอยู่ไม่เหอมาคืออัตโตโชว์หรอกอ่ะที่ยังปีข้าวหัวตุ๊ดสองมันยังอ่ะฝากเปื่อยยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโจหรอกอ่ะที่บ้านมันยังมาตุ๊ดชัวตุ๊ดเบียพะม่วงมันยังโทรแจ้งอ่ะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันอ่ะที่ยังคือฝุ่นละอองอ่ะมาคือจังหวัดเชียงใหม่อ่ะยี่เบอร์โทรงมันยังอ่ะ 053ง่ะอาทิเง112808ง่ะหรือจะมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยี่ปลาง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจอลาโคลง่ะ

李世我多子的话被老王啊เอาวันนี้ส่งอุปการกุ้ยพัฒนาจิ้มใหม่ไงสวทชั้นใหม่แบกคือดาวไงมันก็ชื่อสถานีวิทยุไงกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจังอ่ะเอาวิทยุว่ามือจะมองว่าอย่างไรยี่ระบบยาคือ AM ยี่ครึ่งความถี่ของเบอร์ที่ตัวลีฮยาสีสุโขจวนยาตัวหลังอ่ะเอาวันนี้ส่งดมงบดมงบเบอร์ยี่เวลายาเนี่ยเนี่ยคือชมความยี่เจมว่าที่ขวาด้วยที่มูลงบัญญัติมุขควันยิงอ่ะสามหนาทีเนี่ยควันยิงอ่ะหนาเนี่ยสแน่เจมือเขยเจทิ้งนี่เลยที่ตัวจางอ่ะเอาถ้าเอาไล่สวัสดีสงบัญญัติอ่ะเอาไทยยี่เพียงอย่างอ่ะสวทจุดเยียเชียงใหม่อ่ะได้ไปคือเอ็มจิตตัวลีฮยาสิบสิบหกกิโลเฮิร์ตซ์ลีโบเนี่ยคือตัวหลังอ่ะพัดตัวแล้วก็คือมอมอ่ะติดตาแล้วก็คือกดติดตาเงาะถูกใจไอ้ดังอ่ะที่ยังเอาสุดสุดไปเอาชัวร์ว่าเอาหนี้ร้านนี้มาก็ว่าจีเอาไปประหารหนี้กึ่งอ่ะยังเอารายการลิสต์มาฟีบอกว่าเงินไหลสุดยังมาเออว่าตัวจีชัวร์ง่ะที่นี่คืองานธรรมเทศน์งานนาฬิกาเรามาปีมะงานที่สุดจีนชาชัวร์งานไอ้ธรรมงูไม่เนี่ยเอามือใส่ประหารมือฮันลิซึงที่ประหารมิชดอมาหัวจงที่ว่าเฮทองอาวุธที่ถอดข้อสูงไม่ใช่คืออาวุธสับเบอร์เงาอาวุธลูกชิ้นมันจะยังคือกว่าแม่มาคือตัวชิ้นเงาที่ไปถือยาหน่วยงานเงาส่วนจะมาแจ้งเตือนพลังงานที่ว่าคืออนออำเภอเพร้าระโปรเงาน้องมุปาระโปรคือที่สมุนมาคือยักษ์ขุนเงาหลังหวัดสุโขเงาหวัดสุโขที่ยังคือยาหนีมวยหนีวัดพวกเงาว่าที่ถอดควายตรงเงาอาทิตย์ไปยังคือยาลูกชิ้นมันดีมากกว่าอันนี้เนี่ยดีเฉยอาทิตย์ไปคือที่ชุมโมอาวิธมาคืออะไรงวดสุขบ้างยี่โคอาทิตย์ไปคือเหมือนชาแต่ชาไปคือหัวไปที่แหล่งว่าที่แหล่ยี่เลยเฉยไงอาทิตย์ไปคือยาเจ้าหน้าที่ไงสูหน่วยกู้ภัยคือไงโลโหตดื่มดังไงไปคือจะกูเชื่อมาคือยาละยี่จุ่มมุดซึชุดเดียวเฉยกว่าว่าที่เฉลี่ยยาที่ยาจักกว่าเบื้องเช้ามองว่าเป็นยังชั่วงานมาสาวโอมาไงอาวุธถอดข้อเขื่อนไงโดยเฉพาะประเดี๋ยวงอไม่เหรออาวุธกูเดือดกูมีเหรอแข่งแรงยั่วเฉยไงอาทิตย์นี้เหรออาวุธอัดยำแบงก์จัดดูเหรอแต่ล่างชั่วงานอาวุธโดยเฉพาะประเดี๋ยวงอเป็นยังเหรอยาเป็นเหรอถิ่นเมื่อไรถัดดูเย่บุตรไงถัดเดียวไม่เหรอเหนียวหรือเช็ดยั่วเฉยไงจ้าถิ่นเมื่อไรไปเจอเหรออาวุธอะไรก็เลยเหรออาวุธอะไรยิ่งต้องสมัครงอสุราโทแจ้งมาคือมันตัวชิงงานก็คือถือว่าระยะทันดีอยู่บ้างอ่ะถ้าเยอะไม่ใช่คือหนีวัดเชื้อดีเฉพาะงานทราบอยู่ว่าอะไรก็เลยคืองออาบุเฮติลีย้อนจอดคนน่าชิงงานอาบุที่โทแจ้งนั่งมางานที่มาคือถึงมาติลีปีมาชิงงานที่ยังว่าบุพัดดูยังงอไม่ยังอ่ะอาบุว่ายิ่งมาจู่ถ้าบอกว่าถ้ายิ่งไม่ชิงงานเอาจ้ากว่ายิ่งมาจู่ไปคือโดยเฉพาะไปคืออันนี้เนี่ยพัดดูไปจะกูวุ่นเลยมันตัวชิงงานจะกูวุ่นเลยไปจะดูหลงกูไปคืองอหรือมาคืองามีเชียนตัดแรงอ่ะอาจจะแบบพัดเยอะไปจะคือว่าหนีสวัสดียิบไปเฉยไงทำไมถึงมาแจ้งเตยช่างงานมาคือยาเนาะเมื่อป้าส่งไงเราหวัดสกุบไงว่าหิตต่อคอยแบบคือเสียเออกูเลยกงอ่ะเสียกูแล้วคือแบบคือวัดซาเดียซาเบติเลยยี่เลยเฉยไงแบบสุยาหน่วยกู้ภัยไล่ยิงเขาติเลยยิ่งตัวเฉยไงมาถึงมาปีมาคือแจ้งเตยยังอ่ะอาทิตย์ยังไงทำไมถึงเชื่องูไม่ใช่คือติดถึงมาปีมาเชื่อในหลังอ่ะเอทมังงบัญญัติยากยศไงรัฐบาลก็คือผู้บังว่ามังอ่ะจะว่าโทสุดๆแล้วไงผู้บังว่ามังอ่ะอาทิตย์ปัญญามุสาถึงมาแบ่งอ่ะยากยศมาถือยากว่าทันหนังสือไงโทถึงมาฉาอยู่ที่ในจ้านไงปีขว้าโนบริษัทงอโนโรงงานที่เชฟภาพเปิดดังงบังไงวัวจ้าอาวุธว่าจะมังงะชื่อเท่าพนักงานกว่าพนักงานส่วนใหญ่ที่ยากกยศผู้บอกพังว่าเราโง่เป็นยังไงที่ยากรัฐบาลคนยังไงที่ยากกยศคนยังไงนี่แหละว่าถูกทำมาที่เลยแบบไม่ชิงไงปีขว้าอาบัติพัฒน์เราโง่เป็นยังที่ยากกยศว่าอย่างยิ่งว่าเรามังไงที่ยากที่หายไปหรือไงบ้างอาวุธในจ้างอาวุธยึดกู้สู้อาวุธลบปะที่เลยแบบไม่หรือไงอาทิตย์แรกไม่ยากอาวุธกยศไงอาวุธกยศเรารัฐบาลฟงว่าส่วนไง
อันยาวตัวสวมมหาวิทยาลัยสวมก็ใช่ไหมว่าตัวสวมยังว่าได้บ้างไงหมอวันลี่สวมเบอร์ยาเบอร์อามีทยอยงอที่ลี่ลี่บ้างไงยาเบอร์ที่ว่าหางเงินยาเบอร์ยังไงอับบางว่าฮะอับบาทีมาคนได้ไงอับบาทีมาคนนี้ว่าฮะก็ไม่ยังไงเดออับบาทีมาเนี่ยคือวันที่15ธันวาคมที่ลี่หายยาเบอร์ชิงไงอาทิบ้างพญาบุกยศก็กู้ยืมเงินว่าสิบเบอร์อามาบอกว่าลีบเบอร์อามีเหลือบางอย่างกว่าฟุตบอลมหาเจริญงานอาทิเนี่ยเปลี่ยนข้อเรียกว่าโนเหนืออะไรตัวยิ่งจังเบอร์โซงอถูดมาที่ย่าบุรักกู้สุรางานที่เลยปีมาที่เลยแจ้ไม่ชิงอ่ะอาบัฟฟ์พัตุลาบเบอร์ฟุตบอลที่หายมาที่เลยจวบมีที่วันในจ้าที่เลยยัดถูดที่แบลล์ไม่ชิงอ่ะถึงมาปีมาชิงอ่ะเจอมาสัญญาแม่มองเห็นอย่างคือหัวตุ้งไงหัวตุ้งยี่เฮียกัสเจอกับผู้กู้ไงที่ว่าผู้ปักกู้สูงไม่จำบังไงบริษัทแบงก์ลงงานแบงก์อะไรตัวเฮงไงหัวเฮียติดจุ้งไงหัวตุ้งยี่เฮียกัสสุดยอดที่ยาก็ยศกว่าถูกใช้ที่เลยในจ้างที่เลยปีมามาที่เลยแบงก์มันเป็นไงพี่ว่าอาบัฟเฟตตุลาบ้างเหรอไงฟุบะที่เรียกหายว่างอกรมีเสียเป็นยังไงยังไงที่เรียกประกาศยังไงอาเบอร์มาฟุบะงอสบ้างเหรอไงอามาหมอลีบ้างเหรออามีควอลี่ไงเที่ยวโบรัฐบาลไงกอยสองงอสุงาอาทิตย์ยิ่งช่วงงานเทมาเตชงบ้างเหรอที่ถิมังอาเทมาเทมาปีมาเช่นไงอีเทมาก็มาถึงย่าราชกิจจานุเบกไงที่กุมไม้ถั่วกอชิสุงอจุการบ้างนั่งไงกุมไม้ถั่วย่าว่ายี่กฎหมายชาสงวนยาสมาร์ตประกาศฝรั่งอ่ะทำไมเขาอยากกฎหมายกว่ามีการเงาะอิสิตุลามังอ่ะยาแบบงงไม่ยันประเคนจะคือสถานที่ไงกว่าเหตุการณ์ที่เอาซูเปอร์ดูมันนามาซูเปอร์สมีวูมันนามังอ่ะว่าคือเหตุการณ์มังงงไม่ยันอะไรตัวอ่ะอะไรเสียมังอ่ะทำไมเขาพิมังอ่ะยิ่งที่มังงงไม่ยันที่เอาจะกูเงาะจากกุฏิช่างอ่ะจากกุฏิจับบาร์เขาถอดดูบุญอ่ะบนทางอ่ะอาทิตย์นี้ว่าโลตัสช่างเขาใช้เงินโดมาถ่ายยืมอ่ะอาทิตย์นี้ว่าโบนายาว่าเขาโลคนแน่ก็รู้ดีสักคนแน่ใช้เงินคือดวงมาวันมาคือมันก็เย็นอ่ะนี่ว่าถึงบางงบไปยังที่สถานที่ไงสถานที่รถไฟก็ว่าสถานีรถไฟดิฉันคือมันก็โดมาที่ว่าไอ้คนแน่ใจเงินคือดวงมาคือมันก็ดวงละไงวันมาคือวันอ่ะสามารถที่มองว่าบรรยากาศท่าเรือไงโดยสถานะไงมาคือว่าโหเธอจุดหนักกว่าเงาะดิฉันมันก็ดวงอ่ะอาทิตย์นี้ก็จุดดิฉันคือเสียเงินตัวมาคือว่ามันก็มันก็ยี่บุตรง่ะที่ถึงมองว่าบรรยากาศสถานีขนส่งไงว่าโหลุ่มเมื่อจู่รถบัสจู่ไงดิฉันไงมันคือทุ่นแห่งไงทั่วประเทศแบงก์มันคือเนี่ยคือมันก็ดูบุตรงั้นกว่าสถานีขนส่งอีกกว่าง่ะที่ถิ่นมังงูบรรยากาศว่าพื้นที่ไงที่พื้นที่ภายใต้ไงทุกอย่างอบหอที่หน่วยงานเงาะหน่วยงานรัฐบาลเงาะที่พื้นที่เชียคือมันคือโดบุตรงานยูเอ็มกว่าย่าหน่วยงานสุกว่าจัดที่พักส่วนบุคคลอย่างเออทุกอย่างคือโดน่าหัวหน้าบ้านเชียงไงว่าพื้นที่สาธารณะอย่างคือที่หน่วยงานรัฐบาลเงาะส่วนมันคือโดบ้างอ่ะที่ถึงบางงูบรรยากาศสวนไงสวนสาธารณะไงที่บอกว่าออกกำลังกายกว้างกว่าโหเตอร์กันเนี่ยกูดูสนามได้เชิงไงมันคือของรัฐเองไงมันก็คือหน่วยงานรัฐเองไงกว่าเอกชนไงที่เชื่อคือเนี่ยส่วนมันคือหัวเงาะมันคือดูไม่เชิงไงทำไมถึงมาเจอเตียงไงอาทิตย์แรกไม่เชิงไงโหที่ดูสู้หูสู้ไม่เนี่ยมันคือเหตุการณ์สิ่งไงที่ยามากูว่ามากูโดมังอ่ะมากูที่เรียกสุดท้ายแบบเจ้าผมมาสบายจริงๆวูจะตัวจะแบบสู่ปลายมากูตัวเชิงงานทำไมที่แจ้งตัวเชิงงานที่แบบยังไงมาสนนะบอกว่าตัวว่าเกิดอะไรเฉพาะงานวูเฉพาะถ้าวิทยุพัฒนาจะสู้ไงอะไรสู้ตีสุดแล้วคือข้อความงงไงมึงก็ทำมึงก็ไม่ยังไงวูลิสูอามยาสลิสุบะเฮียเฮทีลิสุเลยมาบอกว่าที่มังงะนั่นนายเฉพาะงะ

มื่อว่าจริงจุบังอ่ะว่าคือแต่ปีเมื่อลืมเมื่อช่างไงแต่กระดูกว่าคืออะไรมาตัวสูงจวงมาซึ่งช่วงไงมื่อว่าทั้งมันก็เป็นยายี่แบกขึงอ๋อยี่แบกมันคือที่เป็นช่างไงอามิโอเป็นช่างไงยี่มาทัศน์เป็นช่างไงอาบามาผู้บ่มาดูฟังยินเล่าผู้จำมังอ่ะงออามาสัญญาทั้งมันคืออาวอีซึงออีซึเป็นหลังงอเป็นยาวฮิคุควาดามาอีซึเป็นหลังยังคือทีลีจีวะงอทั้งมันยังคืออีลียี่จีทีลีจวักสิทีลีจวักเป็นไงอามีทั้งมันยังคืออีเป็นเช่นคือโนยิมาทัสซาทังงอเป็นไงก็หลังไปคืออาวอาบามางอทีลีตาเจ้าหลังไปคือตัวข้ากู้ยืมไปคืองอที่อีซึเป็นหลังยังงอฮิควาดามาเป็นอะไรไปคือนะเฮ้เตียมาเป็นอะไรไม่อยากเคยงอทีลีฮักคือดูว่างอดูว่ามันอยากเคยอามีอยากเคยไงทีลียิมาซามามังงะชื่อเฮ้ดูเจ้าเข้ามาที่ตัวเชียงไปเฮ้อาบ้ามันเป็นอยากเคยเฮ้ทางงอยิมาทัศน์ไปเชียงไงทำไมอยากเฮ้ยิลีจึงว่าเอาชุดมือก็ไม่เคยไงมันนะเฮ้เตียหิ้วข้าวไม่เคยมาทีลีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเชียงกว่าไงเอาวิจิตรไปอะไรยังไงที่ไปเฮ้อาบ้ามันอยากเฮ้นี่อะไรยังเฮ้งอที่ดีเยอะบ้างอองอยอมเฮงอที่มุตเชวะยะเฮอือซุชิจวามางาอลิชิฮคานามาติลียีกาเบจิงาไอบะเฮมะญาโวยิลีเจงวาอะอายิซึปะลัญญาหิควาซึปะลัญญาเฮมาติลีหิควานิซิหิควาฮิตุยามะคะติลียิลีติลีจวาบีติลีมุกวาติลียาติลีชาดุราชิงาตะงอเฮแต่ปีมาชังอะลังวาคิมะเฮมาซึบะเฮติจวยชวางาตะงอทีนันนันนายะคะติลีติฮอซึตัวชิงาตะมะตะมางาอาทิตย์บ้านวันนี้ช่างงานธรรมะถือเชื่อเงาเงาธรรมะนั่นคือปีเมื่อช่างงานเที่ยวเมื่อสาวยุโกงบุหรี่ไฟฟ้าง่อยุโกไฟฟ้ามาเหอยาแบบอย่างเหอยิบมาช่างเหอตึกมาอันตรายห้าแบบเหอทีเดียวแบบจะสูดดูช่างงานมังงาจะว่างงานบุหรี่ไฟฟ้ามองงบเหอนัวคือชิมยาเซลงบไม่ยังงานอาฟูวันเนื้อว่าฟอกง่อบุหรี่สูงแบบเหอแบบว่าอาบุคุณบุหรี่มาเหอที่เกินได้ปะหรองาอาชีพบุหรี่ที่บุหรี่ไฟฟ้าคนได้กว่า23นี่คนตีมาคือมีอาชีพไงนุชิสลงโอเป็นยังไงอาวุโกเดียเล็กเลยเพื่อยืดที่มาอยากคืองาอาวุนึอาวุสมบัติคือบุหรี่งอเบียร์อาทิเยโนความจางไงคือหมอนจงอ่อนนุชซึ่งมันคือซึ่งมันตาเชิงไงซึ่งมันว่ามือได้เชิงไงอาทิเยโนอารมณ์ไงอนุยิ่งชีมาคือติดตัวเพื่อใจลอยว่าติดตัวมาคืองอมาโคเพื่องอมาคือทีลีปลื้มปลาจิ๋งไงอาทิตย์บ้านยังไงมาคือจำโมชิควงไงบ้านเราบ้านยังคือมาเชื่อคือข้างไงที่บุรีไฟฟ้ามันไงยี่บุมาชื่อนี่บางขวาคือยี่สานนี่เขาตีมาเหนียชิงไงนึกชื่อสลับคืองอเบี้ยหิ้งไงทั้งวันบุรีงอความจ้าคือมาโจงอวัวโลคือติดทัวข้าติดทัวว่ายี่จื่อยี่จื่อมาชื่อไงชิงไงที่แต่มาเป็นคนอันนี้

样，忙啊些喏，俺个拉个也很爱，提作业我有合伙个，我合啥型个，俺那边看喏，一个非法嘛，取在那边个喏，啊，我顾着去挂啊，考试个，别嘛去啊，课题里模型个，啊，提半样个，啊嘛，取家去个，哪个个，啊，提前挂啊，一个非法嘛个去，哪个教个教个。啊，米亚组长啊，我怕吃不喝，没人可怜嘛，懂我啊，我又不喝米亚嘛啊，怎么喝？啊，米亚组长啊，帮我喝，对吧？伊都养我，伊实实的，得了伊的病嘛，我晓得。啊，对吧？喝啊，阿妈啊，我又过分发嘛，喝伊病嘛，吃啊，好不喝啊，我这里少吃没喝呢啊，少啤酒哎，要不喝，别换咯，那天我不养我，他吃不行哎，啊，我那时候天天喝完了嘛，别人怎么吃，怎么咋行哎？比方侬吃侬脏，我们喝啊，啊，如果在比阿姆勒格勒性个，就讲人家什么啊，这里在啊，煎得样啊，阿不喝阿妈杂家阿妈多家不喝个，阿拉妈杂阿拉妈多阿妈哈嘛，啊，如果这个面比阿们个，啊，这人喝也不用嘛，这不喝啊，阿米男阿米多喜欢啊，忙阿不人喝阿么啥啊，我一阿干木边好滴滴，你苦啥苦力苦边个，啊，咋我们拿来弄个，他妈格勒都不喝个。那不喝滴滴，免了么喝着我，阿里不喝啊，阿妈多家咱家直接不喝，哪个喜欢啊？他们哪不喝啊？阿叔姑爹喝，叔姑怕喝嘛，喝个凉啊。阿弟不喝喜欢啊，那拉比妈嘛喝，阿弟俩装啊。阿弟不喝弟弟话，阿我来个李叔我肚子的话，木来管啊。阿我来个李叔我，多么我没有眼，奶家喝，从木欢你寂寞我的话多。ที่มูลมันยังเฮงี่มั่วความยิ่งสามมงอ่ะน่าที่เนี่ยความยิ่งเฮน่าเนี่ยสัตว์ที่เลี้ยงตัวจังอ่ะในไหนไปเฮจุ่มมั่วความยิ่งจิ้มมั่วที่มูลเฮงี่มั่วความยิ่งสามมงอ่ะเอาลิสงูต้องไปเฮเนี่ยเฮงี่ช่องทางตรงไงเนี่ยการตรงก็ที่วิธียุความยิ่งเฮด้วยที่นี่ท่าวอามาเฟซบุ๊กกันจะไปเฮไงยิปเฮสวทชัดใหม่ไง AM 1476ว่าเฮฮะเอาดูจะเฮว่าเฮด้วยง่ะอาทิบัญญาวิชกตาอาณาสุติสุระเฮอาคือบุมงะนั่นละเฮดุชิดวามังอาผู้จะชิดหัวกามยาวจีนั่นจะพิจารณาทันทุจีงาเมื่อสาบเฮติกาโตเฮมีแห่งร้องหายเยอะเมื่อหันเลี้ยชิดหัวงาอาทิบัญญางามาคือดุสุโลชิสุบังงาอามาโกติมาจามงาวโลเชเฮงาเล็กเล็กงามุติเชกัสชิตุโกติชิดหัวงาโลมยาเงาะอาทิเนเฮอามาโกติมาดูแลสุขภาพยังงาจามหันเลี้ยบเฮจะงอจะไปเหอจะกดดูก็มีแหล่หรือไปเหอเหมือนหัดตัวไปเหอแหล่หรือไปเหออุดหนุนนะจ้างชิ้นนะไปเหอมาเปียกชิ้นเยอะชิ้นของง่ายไปเหอมาโกติมาดูแลสุขภาพชิ้นของง่ายที่ไปเหอบริการลิสต์งอตัวที่ติดความง่ายหมดละความง่ายข้อความสวัสดีครับ